0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
1: 28 กรกฎาคม 2569 และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17 นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14 นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14 นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13 นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15 นาฬิกาน
2: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
3: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
4: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบ

0: ว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
0: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
1: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
3: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ
4: ์คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัท Salesforce ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
2: รมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442.640 ล้าน 640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5,370,000 มวนมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84,270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 8 แสนบาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า 582 ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
5: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอไชวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่า ขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
2: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต
4: ้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดิอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟอย่างเป็นเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลงร้อยละ7
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากกรณาดอินมีนพรัตน์พาณิชผลเอกประดิษฐ์วูและชนละทิศชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากกรณาดเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพระศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชราไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7-6หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3-1โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นาทีในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพ.ร.บ.ได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้โดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นซีปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.1
12: นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาทีควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถการใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับ

0: ระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่3ก่อนทำพิธีบวชญาติๆจะนำเครื่องประดับและสายสร้อยมาตกแต่งโดยถือว่าเป็นการร่วมบุญเมื่อนาคแต่งกายสวยงามแล้วญาติพี่น้องจะแห่นาคไปลาพระญาติผู้ใหญ่ศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านและผีบ้านผีเรือนตอนค่ำหมอขวัญทำพิธีสอนนาคเรียกว่าบะอะยังมีการแห่นำให้นาครำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ที่นาคและพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้รับจากการบวชรวมทั้งการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในร่มกาสาวพัสตอนเช้าตรู่หรือช่วงบ่ายทำพิธีปลงผมนาคจากนั้นจึงแห่นาคไปวัดเพื่อทำพิธีอุปสมบทภายในอุโบสถ
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังซึ่งสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับท่านวินิจครับจากเสียงสะท้อนในสังคมรวมถึงในคณะรัฐมนตรีขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมที่มีการประกาศผลไปทางกระทรวงการคลังครับเตรียมมีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรครับผมให้สอดคล้องกับผู้ที่มีฐานะยากจนอย่างแท้จริงครับ
10: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการขอทบทวนสิทธิ์เข้ามานะครับประมาณ2.9 ล้านรายนะครับ แล้วก็มีเสียงสะท้อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง

0: ของการมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็ทําให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่แต่ว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนถอนสภาพหรือว่ารถยนต์บางคันเนี่ยขายไปแล้วนานแล้วนะครับมีการโอนไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี075เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14

0: 0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 กระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 0 6 8 4 0 4 7 5 0 9 1 6 8 4 0 4 7 5ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ผลงานเพลงอายเข็มนาฬิกาของพี่แดงพิมพาพรสิรินะคะนักร้องจากทางจังหวัดชัยภูมินะพี่น้องคะสาวบางปูนำฝากนำตอนค่ะนะกับการดูแลร่างกายกับการดูแลสุขภาพนะกับยาบำรุงร่างกายเส้นถี่นะคะเส้นถี่นี่ล่ะนะอีพออีแมเดอร์กินง่ายง่ายกินลงไปแล้วมันเย็นข้อเด้กินง่ายนอนหลับดีผู้ใดที่เป็นเกี่ยวกับนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บเมื่อยเพลียร่างกายอ่อนแอนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะนะฟ้าวซื้อไปกินเด้ออีพออีแมเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องเฮาจะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักให้เฮามีกำลังว่างชากลับมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเก่านะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรแต่ละอย่างมีตะยางละแพงๆนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนาฟ้าวสั่งซื้อไปกินยาสิรีล่อยาสิมัวแต่ให้ร่างกายเจ้าของมันอ่อนแอเมื่อยมอยซอยแหลมนาถ้าปล่อยไว้โดนๆนะโรคไข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนยากแล้วได้บาดเนี่ยนะคะปวดขาปวดแข้งนะกินโลดค่ะพี่น้องนายาบำรุงร่างกายเส้นที่นี่ล่ะนากินง่ายตัวเย็นข้อคักเลยนาเย็นชุ่มข้อชื่นใจนะพี่น้องค่ะนอนหลับดีคักตื่นเช้าขึ้นมาหน้าตาสดชื่นสดใสป๊าพี่น้องขายดีคักได้ตอนนี้นายอีพออีแม่โทเขามาสั่งซื้อกันหลายพอลุงแม่ป้าโทเขามาสั่งซื้อกันหลายนาหยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่นี่แหละนากินโลดค่ะสมุนไพรบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะเนี่ยไปอ่านเบิ่งเลยน้ำโบชั่วใบสีเหลืองๆที่เฮาแถมไปล่ะเวลาอีพออีแม่โทรสั่งเขามาเฮาก็จะแถมไปอยู่ให้อ่านเบิ่งอยู่นะสาวบางปูก็เว้าได้ซ้ํานี่ล่ะนะคะเพิ่นบ่ให้เว้าหลายนะคะพี่น้องฮู้แต่ว่าเส้นทีเนี่ยนะอีพออีแม่พี่ปานอาจซื้อเขามาหลายนะร้านค้าร้านขายตัวแทนจําหน่ายหรือว่าร้านขายยาหรือว่าตามเพจของเส้นทีเองน่ะมีขายนะคนก็สอบถามเขามากันหลายเลยนะสั่งซื้อเขามากันหลายนะทุกมือนี่เนาะจักว่าอีหยังเป็นหยังโรคไข้ไข้เจ็บมันหลายเฮาต้องดูแลร่างกายเฮาต้องดูแลตัวเองนะเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะกินข้าวแซ่บนอนหลับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ก็คักละตัวคนเฮาเนาะอาโทรเข้ามาค่ะเราพร้อมส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางน่าจะสร้างซื้อเป็นแพ็คนะแพ็คหนึ่งกับ10ขวดหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปละนะโทรมาค่ะเบอร์9เบอร์เดิมเนาะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: เพลงที่โดนใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ค่ะอีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะเพลงกระมวลฟังแล้วมีความสุขนะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อนาทิโทเขามาสั่งสื่อนาทิโทเขามาสอบถามโทเขามาสั่งสื่อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นั่นล่ะอีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอากินโลดค่ะอย่าปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่เฮาดูแลร่างกายเฮานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายของเฮามาหลายปีนะโดยเฉพาะคนอายุ40กว่าปีขึ้นไป50ปีเนี่ยต้องดูแลร่างกายเจ้าของเป็นพิเศษเด้ร่างกายอายุเยอะมันเริ่มจะล้วนแม่นบ่เดี๋ยวก็ปวดมองหันเดี๋ยวก็เจ็บมองนี่น่ะจักว่าเป็นหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะอีพ่ออีแม่บางเทื่อลุกขึ้นนี่วิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีกินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับจักว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมื้อแต่ละเว้นสารพัดสารเพนะซื้อไปกินค่ะนะขวดนึงเนี่ยบ่แพงนะราคาหลัก10เองนะคะอีพ่ออีแม่สำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงกำลังส่วนทีเฮาเนี่ยถ้าซื้อ1แพ็คกะ10ขวดนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายนะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาหรือว่าซื้อได้ตามเพจเส้นที่ล่ะพี่น้องซื้อไปกินโลดค่ะสมุนไพรวาสานต่างหลายชนิดนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงนะมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเนี่ยเฮากินเฮาสบายใจบ่ได้คิดหลายเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่ประโยชน์เยอะแล้วก็ราคาแพงหายากอีกต่างหากเนี่ยอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาซื้อไปกินโลดค่ะสั่งเขามาโทรเขามานะคะเบอร์เก้าเบอร์เดิมเฮาพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งอยู่แล้วน่าจะสั่งซื้อจักแพ็คจักแพ็คกะโทรเขามาได้เลยกินเพื่อดูแลร่างกายนะกินเพื่อดูแลตัวเองยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมทีค่ะพี่น้องจ๋าผู้ใดกินก็ว่าถูกได้ล่ะผู้ใดกินก็ว่าคักอยู่เด้นะคะเฮาต้องกินเด้ค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียถ้าปล่อยไว้โดนๆนะอาการอ่อนเพลียของร่างกายมันอาจจะเฮ็ดให้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะผู้ใดก็โทรสั่งซื้อไปกินขายดีคือกันนะคะสำหรับเส้นที่ของเฮาเนี่ยกินแล้วถูกผู้ใดก็อยากกินได้น้อแม่นบ่อะโทรมาค่ะ0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินๆงับ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091684047
2: ถึงสี่มันต้องถอน
3: เพลงนี้ที่คุณ

0: หลังจากฟังเพลงทุ่งร้างนางลืมนะของพี่เป่าสายันสัญญานะกะกลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะเพลงเก่านี่ม้วนมวนเด้ค่ะอีพอนี่มักคักอีแม่มักหลายขันโทษเขามาเพิ่นว่าสายันในเด้อพุ่มพ่วงในเด้อหลายๆท่านนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอบบุญขอบคุณนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะเพลงรุ่นกลางก็มีให้ฟังคือเก่านะอีพออีแม่พี่ปันฟังได้ตลอดนั่นล่ะนะฟังแล้วก็มีความสุขนะคะเป็นยังได้นะสื่อไปกินแล้วถูกใจคักบ่ถือเจ้าของคักยิ้มอยู่เปยยี่ว่าสั่นกินข้าวแซ่บนอนหลับไปท่องไปท่าไปให้ไปหน้าโอ้สบายคักเลยตอนนี้ว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะเนี่ยบอกให้อีพ่อข้างเฮือนเนี่ยข้างบ้านนี่มาซื้อกินน้ำกันอยู่สั่งไปเพื่อเล่ากระพองกันนั่งเถือว่าสั่นนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าบ่แพงราคาหลัก10นะซื้อง่ายจ่ายคล่องน่าจะซื้อเป็นแพ็คก็ได้แพ็คนึง10ขวดนะผู้ใดกินก็ว่าถูกอยู่ได้ล่ะมันเป็นยาสมุนไพรแม่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นยาบำรุงกำลังของเฮานะคะยาสิปล่อยให้เจ้าของอ่อนแออ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บจะมานะถ้าป่วยมาเป็นหยังมายากคักเด้พี่น้องยากคักนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้นี่แม่นยากแฮงแม่นบ่ล่ะเป็นภาระลูกหลานแฮงยากตื่มพี่น้องนี่ล่ะนะกินค่ะอย่าลืมนะซื้อเลยนะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเพจเซินทีก็มีขายคือกันขายดีคักเลยตอนนี้นะสั่งไปผู้ละแพ็ก2แพ็ก3แพ็กขอบคุณอีพอกินอีพอได้อีแม่กินอีแม่ได้นะคะดูแลตัวร่างกายของเฮาอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่มันยากมันลำบากนะคะพี่น้องจ๋ายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องค่ะโทรมาโหลดค่ะสำหรับประเพณีทางภาคเหนือทางภาคเหนือตอนล่างของชาวเพชรบูรณ์ก็คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำคนทั่วไปต่างมองว่าเป็นประเพณีที่แปลกมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกแต่สำหรับชาวเพชรบูรณ์นอกจากจะมีมุมมองเช่นนั้นแล้วยังแฝงไปด้วยความเสื่อที่เปี่ยมล้นเต็มหัวใจด้วยว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหลังประกอบพิธีกรรมดังกล่าวแล้วเนี่ยจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์นะยังปราศจากโรคระบาดอีกด้วยซึ่งความเชื่อดังกล่าวนะสืบเนื่องมาจากตำนานที่ถูกกล่าวขานมานานกว่าเมื่อ400ปีนาทีท่าไม่ก่อกำเนิดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นโดยมีการเล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าเดิมมีชาวประมงกลุ่มหนึ่งมีอาชีพจับปลาในแม่น้ำป่าสักอยู่มาวันหนึ่งชาวประมงกลุ่มนี้ได้ออกหาปลาตามปกติเช่นทุกวันแต่จู่ๆเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตั้งแต่เช้ายันบ่ายไม่มีใครสามารถจับปลาได้แม้แต่ตัวเดียวจนสร้างความงุนงงให้กับชาวประมงกลุ่มนี้มากทำให้ต่างก็ต้องไปนั่งปรับทุกข์ซึ่งกันและกันแต่ทันใดนั้นก็เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้นเนื่องจากกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฝดที่กำลังไหลเชี่ยวกรากเริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่จากนั้นก็ค่อยๆมีพลายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยจนดูคล้ายน้ำเดือดจนกระทั่งกลายเป็นวังน้ำว่นขนาดใหญ่ค่อยๆดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำและมีลักษณะอาการคล้ายดำผุดดำว่ายอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ชอบประมงกลุ่มนี้ต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาประดิษฐานไว้บนบกเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาแต่ในปีถัดมาซึ่งเป็นวันแรม15ค่ำเดือน10ตรงกับวันประเพณีศาสตร์ไทยพระพุทธรูปดังกล่าวได้หายไปจนกระทั่งชาวบ้านต้องช่วยกันระดมหากันจารวันจนในที่สุดกลับไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวกลางแม่น้ำป่าสักบริเวณวังมะขามแฝดสถานที่ชาวประมงพบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกกำลังอยู่ในอาการดำพุดำวายุจึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเป็นครั้งที่2พร้อมร่วมกันถวายน้ำว่าพระพุทธมหาธรรมราชา จากนั้นต่อมาเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ในยุคสมัยนั้นจะต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณวังมะขามแฝบณวัดโบสถ์ชนะม่านเป็นประจำทุกปีนะเพราะต่างเชื่อว่าหลังประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วจะทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนต่างอยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีแต่หากปีใดมีการละเลยนอกจากจะทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้วยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกด้วยอันเนี่ยสาวังปู่กะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะเป็นประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์นะเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเชื่อสาวังปู่กะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังค่ะอีพ่อจ่าแม่จ่านะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะกับยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่นะคะพี่น้องกินโลดค่ะจะแม่นอยากให้กินสมุนไพรหลายหลายนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายนะคะแล้วก็กินสมุนไพรบ่มีสารตกค้างบ่มีสารเสเตียรอยนะอีพออีแม่สำบายอกสำบายใจนะบำรุงกำลังเจ้าของไว้บำรุงเลือดไว้บำรุงเนี่ยนะคะพี่น้องขาบำรุงทุกอย่างละในร่างกายเฮาอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นมามันลำบากนะคะอาโทษเขามากค่ะนะจะสั่งซื้อเป็นแพ็คกี่แพ็ค2แพ็ค3แพ็ค4แพ็คก็ได้นะคะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือว่าที่เพจของเซินถี่ก็ได้นะเบอร์9เบอร์เดิมค่ะ09168404750916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเก็บเงินงั้นงั้น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีย
1: าบำรุงร่างกายตาเส้นที
0: เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินเงิน
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ถึงสี่มันต้องถอนถึงสี่มันต้องถอนถ
0: ึ
2: งสี่มันต้องถอนถึงสี่มันต้องถอน
3: หาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร091684045

0: เวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู่
1: ผลงานเพลงมวลๆนะคะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาทิ่งน้องไว้น้องหานน้ำมวลคือเก่านะคะพี่น้องค่ะน้องหานจังหวัดสกลนครนะอันมีตำนานมาจากผาแดงนั่งไอล่ะค่ะพี่น้องจ๋าอีกน้องหานนึงก็อยู่ทางจังหวัดอุดรธานีนะคะสาวบางปูไปมาแล้วทั้งสองน้องหานนั่นล่ะนะคะก็นอกสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮานี่มีทุกจังหวัดนะคะพี่น้องจ๋าก็นำฝากนำตอนกันคือเก่านะกับผลงานเพลงมวลๆนะคะหวังว่าอีพออีแม่จะถูกอกถูกใจกับเรื่องราวดีๆนะที่นำฝากนำตอนเรื่องไก่โตเรื่องของการดูแลตัวเองนะเป็นยังเฮาต้องเว้าสู้กันฟังตลอดนะคะก็เพราะว่าซุมื้อนี่นะโรคไข้ไข้เจ็บมันหลายเชื้อโรคหลายสารพิษหลายนะคนเฮานะบ่ว่าจะเป็นนุ่มเป็นสาวน้อยนุ่มซุ่มกำเนี่ยนะคะหรือว่าอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเนี่ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเบิดสุคนน่ะเป็นได้ทุกคนนะคะพี่น้องแต่ว่าจะเป็นซาเป็นเลวเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลเจ้าของทั้งนั้นดูแลตัวเองกินแนวกินกับกินแต่แนวกินมีประโยชน์เด้อนะกินอาหารที่มีประโยชน์นะพักผ่อนบ้างดื่มน้ำที่สะอาดออกกำลังกายบ้างนะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักมันก็เมื่อยกับเพลียอ่อนล้านะคะกระจิตกระใจบ่สู่เวียกบ่สู่งานจังซี่แม่พี่น้องมันบ่ซวงมันเป็นทรงลงเซ็งเหลงเป็นนั่งเทือกับมื่นตาก็บ่ขึ้นจักว่าเป็นอีหยังเมื่อยล่ะอ่อนเพลียในตนในโตเจ้าของนี่ล่ะว่าซั่นเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องออกฮ้อนวุบๆวับๆวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสินะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหยังต่างเนี่ยเป็นในตนในโตเจ้าของหั่นน่ะ3มื้อดี4มื้อไข่จักสิว่าเป็นหยังเนาะพี่น้องค่ะจักสิว่าเป็นแนวใดกินหยังล่ะก็คือเก่าว่าซั่นเนาะกินนี่เด้อบาดนี่นะคะพี่น้องจ๋าอย่าปล่อยไว้โดนเป็นหยังก็ได้นะคะเซิ่นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะดื่มง่ายนะรสชาติอร่อยเย็นชุ่มคอชื่นใจนะคะส่วนประกอบนะคะสมุนไพรล่ะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโร่งโกดทั้ง5นะบ่ว่าจะเป็นโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงแล้วก็โกดจุฬาลัมพาสมุนไพรระดับตำนานทั้งนั้นพี่น้องแต่ละอย่างนี่ก็แพงแล้วก็ประโยชน์หลายนะคะเนี่ยเอาร่วมกันไว้ในขวดเนี่ยเซิ่นทีนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องจ๋าขวดละบ่กี่บาทเองนะราคาหลัก10นะซื้อง่ายจ่ายคล่องนะขายดีเด้ค่ะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาซื้อไปกินก็ว่าถูกเจ้าของสินะผู้ใดกินก็ถูกจังสิแม่กินง่ายแล้วก็ถูกนําว่าซั่นละว่าถูกเจ้าของนําราคาก็ถูกนําเพิ่นว่าตัวนี่ล่ะนะดูแลเจ้าของไว้นะคะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับเซิ่นที่ยาบํารุงร่างกายสูตรเย็นบํารุงโลหิตบํารุงร่างกายของเฮานี่ล่ะนะคะอาโทรหาสาวบางปู่ค่ะ0916840475 0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายสันทีสูตรเย็นอย่าบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
3: มันเป็น
2: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่อสวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถิต 88 หมู่ 4 ตำบลหนองตะไคร้ อำเภอโพชัย จังหวัด 101 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาก

0: ตรฐานราคาจ้อมเจ้าคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Cheaper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจต้นพืชใหญ่ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังไดนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พื้นที่พอปลูกมีปัญหานะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารเฮ็ดให้ต้นพืชแค่แกนเจริญเติบโตได้บ่ดีต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเจริญเติบโตได้ดีทนทานต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับใส่หน้าเขายังสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวคักเขียวแน่อีพ่ออีแม่แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนซะเด้บ่เขียวล่อแม่งแม่งนี่บ่มีโอกาสได้กวนคิดกวนใจดอกนะครับแล้วสำหรับหน้าเขาผู้ใดที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยเป็นกระล่องกระแล้งเป็นเลี้ยงเหลืองสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่เลยว้ายพืชนี่กลับมาเสดอเสดอกินปุ๋ยกินอาหารแบบเต็มที่เลยนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตบาทนี่ว้ายได้เต็มมิดเต็มหน่วยหน้าที่เคยเฮ็ดได้500-600กิโลต่อไร่ตีว้ายใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วได้ไร่ละเป็นตันนะครับโมเมนต์หน่อยๆได้อีพ่อยแม่ได้ไร่ละเป็นตันจากที่เคยได้500-600กิโล700กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ว้ายไร่ละเป็นตันบ่ธรรมดานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินทรายใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2:1นะครับผสมในอัตราส่วน2:1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่พ่อไอ้แม่เหลือไว้นั่นละที่พ่อไอ้แม่ตั้งใจเสียมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับ
พ่อคุณเอเข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ําบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหวานก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติวายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้5 600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอแม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีใส่เลยครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งเหนียวไอ้ต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นึง
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์ยิงยูผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับครับผมชื่อพ่อจ้อยครับไปบ้านอยู่บ้านนั้นขอ
0: ครับ
1: ตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยครับกาฬสินธุ์เฮานี่แหละครับ
0: คุณพี่อำนวยนาสมชัยนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าซื้อเล่นซื้อว่าคุณพี่จ้อยเนาะ
1: ครับครับ
0: ถามพี่จ้อยก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาก็3ไร่เน
0: า
1: ะครับ
0: พื้นที่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังพี่จ้อย
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละครับ
0: โอเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเลยครับ
0: ไผว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวเบิดตัวนี
1: ่ครับ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่เคมีทั่วไป
1: แต่ก่อนกับไปเฮ็ดงานกรุงเทพเนาะครับ
0: ครับ
1: พอขึ้นมาเฮ็ดก็เจ้าใส่ยังก็ใส่น้ำพระเจ้าไป
0: โอ้โหแต่กี่เป็นไทยกรุงเทพ
1: ครับครับ
0: เฮ็ดงานกรุงเทพ
1: ครับ
0: เขาก็ขึ้นมาอยู่บ้าน
1: ครับผม
0: ก็เลยไทยบ้านเขาเจ้าผ้าใส่ยังก็ใส่น้ำเพลิน
1: ครับแมนครับ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็งามตามธรรมดาเนาะครับแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็งามคักแล้วก็2-3อาทิตย์

0: ได้เสียเลยนะครับกับฟัง
1: ครับ
0: เป็นคนหาความรู้นํารายการวิทยุอยู่แล้วเนาะครับ
1: ครับผม
0: กับฟังไปฟังไปแล้วก็มันสิ่งที่ดีเจก็จะบอกมันก็ตรงกับสิ่งที่เจ้าของได้สัมผัสเนาะครับก็ดินมันแข็ง
1: ครับ
0: หน้าเขากับบ่ค่อยได้ตามผลผลิตกับบ่ได้ตามจํานวนไรที่น่าพอใจมั้ยครับ
1: โอ้ผลผลิตบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
0: อยากลองอยากเปลี่ยนอยากปรับเปลี่ยนใหม่จังซี่นะ
1: อืม
0: หน้าแบบใหม่ก็นะ
1: พอฟังวิทยุก็เลยอยากขึ้นอยากว่าง
0: ครับ
1: ฟังแรกๆก็บ่เชื่อดอกว่าที
0: ่ครับแม่นครับ
1: แต่หังอยากว่าง
0: ครับ
1: เพราะว่าเอกโซเลบอกมานี่มันดินแข็งดินด้านดินด้านนี่มันคือน่าจะความแท้จังซี
0: ่แม่นครับ
1: แม่นบ
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเจ้าของก็หาความรู้จากการฟังรายการต่างๆอยู่แล้วเนาะ
0: ครับแม่นครับ
1: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
0: ลองใส่เบิ่งครับ
1: พี่จอยซื้อมาใส่แรกๆนี่ซื้อมาปุ๊บนี่มันเป็นยังไงพ่อเอาใส่ในหน้าให้ในหน้าเอาแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
0: ่ปกติแล้วปุ๋ยทั่วไปมันก็แปลกคือกันแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็มันมีความแปลกจากซุ้มนั้นอีก
1: โ
0: อ
1: ้มันแปลกว่าซุ้มที่ผ่านมา
0: ครับ
1: มันแปลกหูแปลกตาแนวใดครับ
0: ความเขียวของมันเหรอครับสีมันก็บ่แหล่บ่ค่ำคักคือปุ๋ยทั่วไป
1: เ
0: ราก็ใบก็บ่กองบ่บังแดดบังหยังนะครับมันก็ชู้ขึ้นมารับแดดได้เสมอกันจังซี
1: ่ใบบ่กองใบสั้น
0: ๆครับแม่นครับ
1: บ่เขียวแหล่บ่เขียวอัวๆคือเคมีทั่วไปตามธรรมดา
0: จะเบิ่งลำต้นมันก็
1: เป็นจังได๋ครับ
0: ลักษณะมันแข็งโตดีกว่าผมสังเกตเบิ่งลำต้นมันก็บ่อ่อนคือยังเขียวปุ๋ยทั่วไปมั้ยครับครับลักษณะคือที่เจ้าโฆษณาเลย
1: โอ้ต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนี
0: ่ครับแม่นครับ
1: บ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่ง
0: ครับ
1: วันนี้เว้าถึงเรื่องดินที่พี่จอยว่ามันอยู่หน้าเจ้าของมันเคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านมันเป็นยังไงบัด
0: ก็เปลี่ยนเลยครับจำยางลงไปพาเบิ่งเขาบางอย่างสีก็แต่ก้อนนี่เหยียบบ่จักล้มพุ่นล่ะ
1: โหแต่เหยียบนี่แข็ง
0: ครับแม่นครับ
1: บอกคันแม่นนั่นบ่มีต้นเขานี่มันหัวมือนอกพื้นบ่ด้วย
0: ครับแม่นครับ
1: แต่กี่มันแข็งมันบ่ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางลงไปนี่หลังเท้าเฮานี่สิมุดลงตมเลยครับ
1: โหแต่ซักเลยแต่กี่หลังเท้านี่บ่ลงขี้ตมหรอก
0: ครับแม่นบ่ครับบ่ลงเลย
1: ยางไปนี่แก้มโคโลบ่น่ะ
0: สิบุ้มแน่นนิดนึงเท่านั้นเอง
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเฮาลงบ้านปุ๋ยบ้านหนังนี่มันลมแม่นบ่ครับ
0: ครับแม่นลมครับ
1: ถามพี่จอยก่อนใส่โซเลพัดหรอมันถือโอกถือใจบ
0: ่ถือใจนะครับตามที่เห็นสิผลเปลี่ยนแปลงของมันนี่ถือใจ
1: ถือใจ
0: หลายเลยครับแม่น
1: ถือใจหลายยังสิใส่ต่ออยู่เนาะครับ
0: ครับแม่นครับ
1: อยากให้พี่จอยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: พี่จอยใส่แล้วมันเป็นยังไงถือโอกถือใจแนวใดเว้าเพิ่นฟังคักๆนะครับเชิญครับ
0: ครับความเปลี่ยนแปลงจากหน้าดินแจ้นมาเป็นหน้าดินร่วนดินลมดีหากกระเดินเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่หยังสิมีความแตกต่างได้เร็วขึ้นนะครับ
1: มัน
0: กินปุ๋ยได้ดีกว่าก
1: ินปุ๋ยได้ดีกว่าเก่าเนาะ
0: แล้วก็ความเขียวของมันก็ยู่ดนกว่าจากที่เฮาใส่แล้วก็เขียวได้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์จังซี่มันก็สิอยู่ได้โดนเท่านั้นอีกนะครับ
1: มันอยู่ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้
0: ผมคิดว่าส่วนตัวนะครับก็สิคิดว่าสิเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากการเฮ็ดหน้าแบบเก่าที่อาศัยแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก
1: ็
0: แข่งกันเฉียวแข่งกันงามจังซี
1: ่ครับ
0: สิมาใส่เป็นที่ที่ภาพพวกนี้ล่ะครับไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆกว่านี
1: ้ครับผม
0: ถ้ามีโอกาสเนาะครับพี่น้องทั้งหลายอยากเชิญชวนมาเฮ็ดหน้าแบบที่ภาพแบบนี้เนาะครับ
1: ครับผม
0: ก็เลยอยากชวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก็ทดลองเบิ่งครับ
1: ครับ
0: ทดลองไปเป็นบางส่วนก่อนคือผมนี่แหละผมก็ทดลอง 3-4 ไร่ก่อนนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ครับหลังจากนั้นผมก็สิเอาสิ่งที่ผมทดลองได้นี่แหละไปกระจายให้เอื้อยน้องผมนี่แหละครับ
1: ครับ
0: เฮ็ดซึ่งหน้าส่วนใหญ่กับอยู่ในพี่น้องกระเจ้าเฮ็ดนะครับ
1: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่จอยหรือว่าคุณพ่ออำนวยนะครับ
0: ครับ
1: อยู่บ้านโน่นขวาวตำบลคลองชัยพัฒนานะครับเนาะ
0: ครับแม่นครับ
1: อำเภอ
0: คลองชัยครับ
1: อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับครับคุณพี่จอยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นโคตรดินเป็นเหียดอย่าลืมครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กลไกการทำงานของกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิกสามารถจับกับแร่ธาตุกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิกมีกลุ่มฟังก์ชันการทำงานที่สามารถจับกับแร่ธาตุในดินเช่นธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโพแทสเซียมแมกนีเซียมให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์เหล่านี้

0: ช่วยย่อยสลายอินทรีย์ปลดปล่อยธาตุอาหารและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนพืชเช่นออกซิเจนจิเบอร์เรลินและไซโตไคนินฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบข้อดีของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับพืชประหยัดมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีประโยชน์ของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารช่วยจับกับแร่ธาตุในดินและทำให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบเพิ่มความทนทานต่อสภาวะความเครียดเช่นความแห้งแล้งความร้อนจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชพร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อการระบายน้ำอากาศและความจุน้ำ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เบาเอกโซเลถามในถอว่าสันเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได้มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโอ้ยพอมาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด่านดินปลูกยังก็งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแมมพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากลายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเบาบ่ ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขายังสิหวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซั่นเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมึงแล้วคันบ่ดีก็โทรมาให้บ่าวเอกได้เด้ออีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าสําหรับผมบ่าวเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เด้ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตําบลหลายๆอําเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไว้กว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
0: อยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
2: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
1: 043840122
2: อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: ประโยชน์ของฮิวมิกที่มีต่อดินและพืชฮิวมิกค่ะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้เพื่อสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรง ส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
5: โซเล่หวานใจชาวนาโซเล่หวานใจชาวนาน
6: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
7: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
8: ไปบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
9: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
10: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
9: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
6: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
2: ฉันชื่อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
1: ครับผม
2: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
1: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
2: ่ไร่2งานจ้ะ
1: โอ้ยเฮ็ดเพชรแขนๆเลยตัวไร่2งาน
2: จ้ะ
1: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
2: ท้องตลาดจ้ะ
1: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
2: จ้ะ
1: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
2: จ้ะ
1: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
2: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดโรคแม่จ้ะ
1: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดโรค
2: จ้ะ
1: ดินเป็นยังไงคุณแม
2: ่ดินกระแข็ง
1: ดินกระแข็ง
2: จ้ะ
1: แม่งกวนบ
2: ่กวนอยู่จ้ะ
1: แม่งก็กวน
2: จ้ะ
1: ดินกระแข็ง
2: จ้ะ
1: ราคาเป็นยังไงอีแม
2: ่โอ้ยแพง
1: ราคากระแพง
2: จ้ะ
1: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่ได้หลายปานใด
2: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
1: ครับ
2: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
1: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
2: อันถุงจ้ะ
1: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
2: จ้ะ
1: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี
2: ้จ้ะ
1: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
2: จ้ะ
1: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
2: จ้ะ
1: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีแม่แวว
2: ฟังวิทยุจ้ะ
1: ฟังโดนบ
2: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
1: ห่วยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังที่แรกน
2: ี่อยากเสื้อแน่จ้ะ
1: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
2: จ้ะ
1: แต่ว่าหังอยากลองใส่
2: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
1: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสื้อเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
2: จ้ะ
1: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพาสมานี่ซื้อมาจักสอบ
2: 2สอบจ้ะ
1: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
2: กับบันเคมี
1: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
2: แมนจ้ะ
1: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
2: แมน
1: บัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
2: จ้ะ
1: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
2: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
1: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
2: มันกระดินลม
1: ดินลม
2: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
1: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
2: ่แข็งอยู่จ้ะ
1: เขียวเป็นยังไงอีแม่
2: เขียวคือใบตองกวยจ้ะ
1: โหเขียวคือใบตองกวยเขียวโดนบ
2: ่เขียวทนจ้ะ
1: โหเขียวทน
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
2: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
1: ได้เท่าไหร่บ้านนี
2: ่54ถุงจ้ะ
1: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
2: จ้ะ
1: ได้54
2: จ้ะ
1: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นต้นนี
2: ่
1: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
2: ถือโอกถือใหญ่อยู่จ้ะ
1: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
2: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
1: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ล่ะ
2: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
1: แม่นบ่
2: จ้ะ
1: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
2: จ้ะ
1: คันแม่แววถือโอกถือใจจังซี่อยากให้แม่แววฝากความบ่ทับอกบ่ทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพื่อนฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
2: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกับหันมาใส่น้ำกันจ้ะงามมีลีของเพื่อน
1: ครับ
2: มีแต่ห่วงใหญ
1: ่ๆครับผลผลิตในแม่เป็นยังไง
2: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมาใส่น้ำกันโซเลพัด
1: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
2: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
1: ครับ
2: ดีของเพื่อนอีหลีจ้ะ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
2: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
1: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921

0: Shopping Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิต

0: ที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043-811-848 043-811-848 และ088-573-0753 088-573-0753

0: ผูกพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันคือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอบใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับกล้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: ข้างคกอกหักครับพี่น้องครับไหมพี่ลมพรเอามาฝากมาตอนพี่น้องแฟนเพลงฟ้ารายการสู่คู่สู่คนกับรายการลูกทุ่งมุงทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์ลิทโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพอๆกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านน้องน้ำลึกตำบลน้องตะไคร่อำเภอโพใช้จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทับดีจากข้อไก่ใต้ตารางเล่าคือเก่าเหมือนเดิมครับผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุทดีดำเนินรายการโดยทั้งสันที่เก่านั่งตาเหลือมเมาวอกับพี่กับน้องอยู่เป็นประจำกราบขอบพระคุณการเกียรติที่ตามรับฟังกราบขอบพระคุณการเกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆการเข้ามานะครับและกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามืดดินจับใจใจสอยยังสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยกันทุกบริษัททุกห้างร้านนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฟ้ารายการของผู้ขาสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้มีความสุขตลอดไปครับอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558สนใจอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็แนะนำเข้ามาได้นะครับกับรายการลูกทุ่งมุกทำดีครับช่วงนี้เวลานี้ครับนะครับผมร้านชิปเปอร์มอครับร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจขอพี่น้องเช่าเพื่อรองครับแล้วก็เพื่อใกล้เคียงครับร้านชิปเปอร์มอเปิดให้บริการแต่เช้าจนฮอดค่ำนะครับเปิดบริการมีจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายราคาล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองนะครับผมว่าคุณภาพดีบริสุทธิภาพดีครับบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจุลินทรีย์กระบอกตอนนะครับก็มีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแท้จำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อต้องยกให้สีเบเยอร์มีหนังสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตรวันไม่ถูกเฉดสีอย่าลืมครับสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงโดยคุณปวินาเปานาเรียงครับ0813804599ครับเบอร์โทรศัพท์ร้านชิปเปอร์มอครับ0813804599นะครับเด้อเอาสั่งซื้อสั่งจองสอบ3นะครับปรึกษาหารือเพิ่นได้พร้อมกับร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์ครับอยู่ใกล้ๆกันครับร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์ศูนย์จำหน่ายพวกอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาสบุษบก
1: พระพุทธรูปมากมายหลากหลายนาตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทางกะหลาดกะหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่อยากได้นะครับเครื่องบวชเครื่องกฐินแล้วว่าเครื่องสังฆทานไปที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับสนจิตสนใจก็อย่าลืมนะครับเด้ออะนะครับ0813804599 0813804599นะครับเด้อติดต่อสั่งซื้อสั่งจองสอบถามก่อนก็ได้ครับทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าพี่น้องสิบอพีชหวังอย่างแน่นอนนะครับ0652561558ครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: สายเรียกพี่ดีใจแห้งแต่ว่า
1: ครับผมครับ
2: ของสาวผู้เวียงอันเต้ยรถผู้วาวนี่ว่าจ้ะ
1: อันใดก่อครับอันใดก่อ
2: เต้ยรถผู้วาวค่ะ
1: เต้ย
2: ร้องผู้วาวของสาวผู้เวียงไหมจ๊ะ
1: ของสาวสักผู้เวียง
2: สาวผู้เวียงเอ็นเป็นเพียงลาวไหมจ๊ะ
1: เป็นเพียงลาวดิ
2: จ้ะเคยเห็นบ่จ๊ะ
1: บ่แล้วพี่น
2: มันจะว่าจังซี่แหละ
1: อันใดก่อน
2: เมื่อน้องนั้นได้มาเห็นนี่แม่จ้ะ
0: อันใดก่อนได้ก่อน
2: เมื่อน้องนั้นได้มาเห็นนี่แม่จ้ะน้องอยากขอจองเป็นคู่ครองนี่จ้ะของสาวผู้เพียงอันของอันเพียงเล่าๆมั้ยจ้ะ
0: เอาซื้อว่าเพียงพาจังไหนก็ซื้อมันค่ะ
2: เต้ยรอผู้บ่าวมั้ยจ้ะ
1: เต้ยรอผู้บ่าวเนาะครับเนาะ
2: จ้ะค่ะเพียงที่2กันพลาดบ่ได้กันผัวผู้ใดเนาะก็ติดไปไว้แน่นะจ้ะ
1: ครับเต้ยรอผู้บ่าว
2: จ้ะมอบเป็นคนพี่ที่ฐานนะจ้ะพี่น้อยนะคะ
1: ครับ
2: พี่นุ่นศึกษาจ้ะ
1: ครับผม
2: สิปีนเขาของพี่นางอยู่เพิ่นโลกหญ้าเขาแม่จ้าไปน้ำกันบ่จ้าจ้าไปหาพุ่นทั้งกันเสียได้จ้าจ้า
1: ครับ
2: ซอย15นะคะหมู่8บ้านคำพระองค์จ้าพี่นางจ้า
1: ครับ
2: ค่ะก็ไปหาทุกเส้นทุกสายนะคะ
1: โอเคครับ
2: ผมได้อยู่นี่ก็จะบ่ได้ฟังเพลงแล้วค่ะเนาะ
1: ครับ
2: สาวหลอกกันชันในเดือจ้าพี่ร้านพี่เสริมเดือจ้าค่ะพี่มะม่าคนสวยนะคะไม่เที่ยงเดือจ้าซ้ำนี่ละค่ะรอหน้าใหม่นะคะ
1: สวั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: เดือจ้าฮัลโหลจ้าจ้า
1: ครับ
3: สาวงามงามสาวเดือดผ่าเด
1: ้
3: อจ้าเงินตามหวานเด้อ
1: ครับผมครับผม
3: น้อยที่ทานเด้อแม่เจียงนะจ้าโยโก้น้อยน้ำแม่เด้อ
1: ครับ
3: น้อยจุ๊จ๋าน้ำแม
1: ่ครับผม
3: จ
1: ้
3: า
1: ขอ
3: ให้ข้าผูกมือแปะเด
1: ้
3: อครับผมแม่เสือแม่ล่ามนะจ้าเด้อจ้าว่าจุ๊จ๋าจุ๊จ๋าเด้อจ้า
1: โอเคครับโอเคครับ
3: ดีจ้า
1: ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อเอา
0: ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมกับช่วงของรายการลูกทุ่งมงทับดีพี่น้องอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกับเสิร์ชเข้าไปหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบิ่งฟังเดี๋ยวฟังเบิ่งอันนี้ซะกันมันดีแมนเพลงเราบ่เต้ยเกี่ยวผู้บ่าว

0: จวดบ่พี่น้องครับจวดบ่บาดเฮ็ดครับพี่น้องครับเอ้าเปิดให้2ผลงานเพลงเลยผมก็บ่ฮู้จักว่าซื้อว่าเพลงหยังแน่เต้ยเกี่ยวผู้เบานะครับ2ผลงานเพลงครับฝากไปหาน้ำตาลหวานนะครับช่วงนี้เวลานี้ก็ 11:52 นาทีครับพี่น้องครับอย่าลืมกันแล้วกันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: เรานั้น
1: ตายโอ้ยตายช่างมันบ่ได้ขายเขา
2: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
3: ชั่ว
2: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
4: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24
5: ชั่วโมงเอาล่ะครับพี่น้องครับไปขอบคุณครับผมผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่ในธรรมตาเตามังกรซะก่อนนะผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ดีๆจากเคมีเกษตราเตามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตราเตามังกรนะครับมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ร้านกานะครับผม99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบริหารงานโดยเจตาคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รูปร่อยใจดีนะครับเด้อพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายผู้หลายคนไปใส่แล้วติดอกติดใจในการต้อนรับในการให้บริการนะครับพี่น้องครับสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคุณสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ร้อยใจดีใครคำแนะนำไหมคำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรนะครับโทรไปติดต่อสอบถามปรึกษาหารือเพิ่นได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060เด้อครับเด้อเวลาก็ใกล้สิเบิดพอดีพุ่นล่ะสิได้ไปต่อชั่วโมงที่2พุ่นล่ะนะครับพี่น้องครับเอาไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามซะก่อนนับยุรานประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทั้งสิออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบุญเกิ่งนะครับเด้ออำเภอเมืองมหาสารคามครับสถานที่โตแทนจำหน่ายร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาชนมหาสารคามทั้งโสมาประปามะน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลเกื้องและธรรมะเทศบาลโคกศรีตำบลอุเมาพญาตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านเก่งการเกษตรร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับไปอำเภอเมืองครับบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเค้ออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่โรงสีพอชายบ้านแก่เป๊ะใกล้กับวัดแก่เป๊ะหน่อยนะครับเด้อ โรงสีพ่อชายบ้านแกเปใกล้กับวัดแกเปน้อย
0: ไม่รักกันไหม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี18หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5

0: วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสกให้มานให้มัง
2: พอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เฮ้ามันยังหลับเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร0801945

0: กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปะปี้ Around the World
1: Mentos Friendship
2: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีพรมแดนลูกทุ่งของแฟนๆลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีพรมแดนลูกทุ่งของแฟนๆลูกทุ่งมุ่งทำดี

0: ากกว่าที่เคย
1: โพดโพ
2: โอ้โพดโพนั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับนะครับผู้บ่าวรถแห่แง่ลูกสาวเจ้าภาพผมจากพี่น้องทั้งโขกสมบูรณ์คำพระองค์ครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนนะครับเด้อกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกับผู้ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมานะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาเพิ่นกะให้บริการจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอย่าลืมครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องที่ว่ามีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไปใช้บริการกันได้ยินดีต้อนรับยินดีครับแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจร0989468350 0899468350และก็0438996330043899633นะครับเด้อฝากไว้เป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนครับพี่น้องครับฝากไปหาคุณแม่นะครับคุณแม่ไหมนะครับทั้งบัตรกันย้อนเด้อพี่น้องทั้งบัตรดงเมืองน้ำแน่นะครับหลายบ่องหลายบอลที่เพิ่นกับรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีพร้อมกับอ้ายจันโยนคนฝากซีนะครับฝากไปหาบักแมบนั่งหัวแข็งยังแข็งยังนะครับยิงแขวแกกแทกอยู่ทั้งสวรรค์ผลบักแมบผู้ขาก็ได้นะครับเนาะเอาฝากไปหาปาสนคนรูปรอทั้งบัตรโคกสำลันน้ำแน่เข้ากับพอผู้ใหญ่เก่าบัตรโคกสำเริงน้ำเด้อฝากไปหาคุณแม่ทุกคุณแม่คุณพ่อทุกคุณพ่ออ้าวน้องนุ่งลูกหลานไอ้ซ้ายเต็มอึ้งตึงสวัสดีครับผม
3: รู้อ่ะเลยแม่ว่าจะซุ่มนี
2: ่มาในสายกับแม
3: ่เดี๋ยวร่างกายก็มองไปเต้นอะไรดีกว่ามานุ่น
2: เบ้ยมาไปฟิตเป็นไห้แท้ครับบ่ฮ้อนบ่แม่
3: เมื่อยว่าเมื่อยอ่ะลูก
2: มองบ่ฮ้อนบ่ว่าไปเต้นอยู่ในห่มบ่ล่ะ
3: อายุได้สัตว์เนาะ
2: เ
3: ออเอาผู้ถ่อไปอบรมแล้วไหนเรา
2: ที่อ๋อออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายมันยังสิบ่เป็นโรคเบาหวาน
3: แม่น
2: ครับผม
3: เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยไอ้เพิ่นเดี๋ยวบ่รู้ในผ
2: ู้ได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่แม่ตอนนี้มัน10เที่ยง19นาที
3: ไอ้2เพลงบ่ลูก
2: โหยก็ได้ตัว3เพลงก็ยังได้เด้นี
3: ่เอาสังเพลงน้อลูกเอาสังเพลงน้อ2เพลงน่ะ
2: โอเค
3: ตามอบไปแม่เคียงแน่แม่เผาเฮิบแม่เด้อ
2: โอเคครับโอเค
3: ให้แม่ชวนแม่หน่อย
2: บุญบุญครับ
3: เสียงตาหน่อยท่านมาอยู่แม่มาก่อน
2: ครับผม
3: ตาก็ให้คุณชุ่มตารางเราเด้อ
2: โอเคครับโอเค
3: มาๆแน่แม่เสียร้ายแม่เด
2: ้อครับผม
3: เจ้าเสียงนี่อ่อนแม่เด้อ
2: โอเคครับโอเค
3: ว่าใครงานไม่อร่อยเนี่ยก็ลูก
2: ขอบพระคุณครับผม
3: ค่ะวิจ้า
2: ดีค

ต่อเนื่องกันไปแล้วครับอยากเป็นเขยเซโนครับพี่น้องครับมวนมวนน้ำกันครับช่วงของรายการลูกทุ่งมุงทับดีพักเอฟเอ็ม 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงอยากเช่าเวลาอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการของท่านติดต่อกับคุณปวินาเปานาเรียงกับท่านผอ.พินิจเปานาเรียงได้เลยนะครับที่ร้านชิปเปอร์มอล์

เซโนเซโนสุดยอดกันแล้วครับพี่น้องครับสนจิตสนใจนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมจากร้านจารุณีแกดนะครับเด้อหาคุณสวัสดิ์จับกัดพิมพ์พเนตรแกดอยู่โรงบรรจุแกดปอต่อท่อทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียก

0: ใส่แล้วมันเป็นทุกข์ใส่แล้วมันมีความสุขก็คือใส่ถังแก๊สปตท.ครับพี่น้องครับเพราะว่ามีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ครับสั่งซื้อสั่งจองนะครับติดต่อสอบถามที่0438111848นะครับเด้อ0438111848หลักกะ0885730753 0885730753ครับถังแก๊สปตท.ครับผมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
1: โอ้ยอีแม่บ่ค่อยได้อยู่บ้านอีแม่มีแต่ไป
0: ไปไสแน่ล่ะครับแม่ครับ
1: ไปกรุงเทพไปจัน
0: โอ้ยมาหลงเป็นหายแต่ไหน
1: มาเมื่อวานนี
0: ่ครับผม
1: จ้าๆอีแม่ขอเพลงได้เลย
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: เพลงหักสาวเสริมสวยเลยก็เจ้าบอกแม่หรอก
0: หักสาวเสริมสวยได้ครับได้ครับ
1: จ้าเพิ่นมาเพิ่นมาขอให้ได้เลยประจัน
0: ครับผม
1: จ้าอีแม่มอบให้อีแม่เพียงนี่เลยแม่หน่อย
0: ครับผมครับ
1: สาวน้ำตาลหวานนั่นแหละเด้อ
0: ผม
1: แม่ซอย15นั่นแหละเด้อแม่นางซอย15
0: ครับผมครับที่วัด
1: นะคนศึกษานั่นแหละเด้อ
0: ครับผม
1: ครับแม
0: ่ครับ
1: แม่ร้านแม่หนองมดนั่นแหละเด้อแม่เรียน
0: ผมครับ
1: จ้าจ้าแม่เสียร้ายนั่นแหละเด้อ
0: โอเคครับผม
1: เอากาฬสินธุ์ฟังบ่เนาะกาฬสินธุ์เน
0: า
1: ะ
0: กาฬสินธุ์ก็ฟังครับผม
1: บ่เห็นค่อยเห็นเพิ่นเขาจ้าจ้าเอาตามเวลาลูก
0: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เกิดที่แม่บ่ค่อยได้อยู่มอบอันให้ลูกชายนั่นแหละเด้อเป็นไหนเนาะลูกชายที่แม่เนาะ
0: ครับผม
1: ลูกชายที่แม่เป็นไหนเนาะไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นไหนเนาะ
0: หัวเราะแข็งแข็งแข็งแข็งที่พูดเลยแม
1: ่ฟังที่แม่บ่เนาะลูกชาย
0: นี่ฟังอยู่ฮะหัวยุ่มๆอยู่พุ่นล่ะ
1: จ้
0: าๆเตียงเตียงมื้อก็เปิดเพลงกินนมนอนให้เพิ่นอยู่นั่นล่ะ
1: โอ้สิปอเพลงจักมื้ออยู่หรอกแค่5บ่ดันมื้ออื่นเปิดให้แม่ได้เด้อกินนมนอนเด้อ
0: ครับผม
1: จะได้กับมื้อนี้มันบ่พอเด้อ
0: ครับครับครับ
1: จ้าจ้า
0: โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณหลายฮัลโหลครับผม
2: ฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ได้มาตั้งนานสบายไหมคะ
0: คิดถึงคิดถึง
2: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันละตา
0: โอ้ยจะมันปากหวานนะผู้สาวบั่นน้องเสีย
2: หวานเหมือนกันละค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะขอเพลงค่ะ
0: เพลงครับเพลง
2: เอาที่สบายใจนั่นหลักค่ะ
0: โอ้เอาที่สบายใจได้เลยครับ
2: เอาที่สบายใจที่เปิดอะไรก็ได้ก็บอกว่าเอาที่สบายใจที่หน้าไม้นั่นแหละจ้า
0: ถูกต้องถูกต้องครับผมทำอะไรให้มันสบายใจก็สุดยอดแล้วครับ
2: ฝากด้วยค่ะ
0: ครับผม
2: ฝากให้สาวเจ้าลายคนสวยสาวน้ำตาลหวานคนสวย
0: ครับ
2: คุณแม่เที่ยงคนสวยคุณแม่น้อยคนสวยตา
0: ครับผม
2: แล้วก็พี่นนท์ศึกษาคนหล่อตา
0: โอเค
2: แล้วก็ผู้เฝ้าม่วงนาคนหล่อด้วยตา
0: ครับผมคร
2: ับให้บักคักกระช้าผู้เฝ้าม่วงนาตา
0: โอเคโอเค
2: ขอเสียงผู้เฝ้าม่วงนาได้หน่อยตา
0: ครับผมครับผมนี่แหละจดๆจ้องๆอยู่แถวๆนี่แหละนี่โอเคครับ
2: แล้วก็ผู้เฝ้าผู้ตีน้อยคนหล่อ
0: โอเคครับผม
2: พี่เฝ้าเสร็จแล้วภูมิคนหล่อตา
0: ได้ครับได้ครับ
2: ให้หมดทุกคนเลยจ้า
0: โอเค
2: แม่เข้านั่งนานแล้วก็อยากจะลืมอยู่นั่นกันละทุกคนเอารวมมิตรเลยให้บัก
0: คร
2: ับ ทุกคนมาฟังลืมไม่ได้ก็หน้าใหม่เลยตา
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: น้องสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสาวโยโกคนงามนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีซะก่อนครับผมจะไปฟังเพลงมวนๆกันเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากวัยรุ่นสุดฮิตนะครับผมที่สร้างเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ไปใส่หนา

0: ก็ใส่ได้หน้าฮ้อนก็ใส่ดีหน้าฝนก็ใส่สะดวกสบายนะครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ใส่สะดวกสบายไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่เหนียวเนื้อหนะเมื่อเวลานะครับเหงื่อออกนะครับเวลาไปใส่ไปจ็อกกิ้งใส่ไปปั่นจักรยานใส่ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างเวลาเหงื่อออกนี่หันเสื้อผ้าบางชนิดมันเหนียวเนื้อหนะนะพี่น้องเป็นอึดอัดเป็นลำคานไหมจะแก้เสื้อย่างเอารถมันเถอะแต่ว่าอันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันสิมีเหงื่อปั่นได้กะนะครับมันก็ดีเย็นสบายเพราะว่ามันล้มมันดิผ่านเข่าออกได้สบายนะครับผมเฮ็ดให้นะครับเย็นสบายๆเมื่อสวมใส่กับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์สนเจ็ดสนใจสามารถนะครับสั่งซื้อสั่งจองทักไปทั้งแชทFacebook Line ได้สบายหรือสิโทรไปสอบถามปรึกษาหารือสั่งซื้อสั่งจองทั้งเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ได้นะครับเด้อ0619540862นะครับหรือสิไปชมสินค้าอยู่ที่ช็อปบังกอเล็กเลขที่30หมู่3ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีต้อนรับให้กับพี่กับน้องผู้สนจิตสนใจอยากได้เสื้อกล้ามที่สวมใส่สบายๆนะครับพี่น้องครับเอาจากเสื้อกล้ามแล้วก็เป็นนะครับข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับผมขายดิบขายดีปานแจกฟรีกระโดดนะครับแต่ละหม่องแต่ละบอนทุกเช้าจะมีคนมารอที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกระสินเขาเจ้าซื้อไปยังสู้มือแท้เอาเพิ่นก็ซื้อไปขายดิครับเพิ่นก็ซื้อไปขายพร้อมนะครับก็มีคนสั่งสิซื้อไปใส่บาทจังซี่แหละซื้อไปขายเพิ่นก็ซื้อไปใส่บาทคนละ5กีบ6กีบคนละคน2คน3คน4คน10คนก็ได้นะครับก็ขายนะครับซื้อมาขายไปขายซื้อง่ายขายคล่องกับข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเวลาเอาใส่บาทนี่มันงามๆตลอดครับข้าวต้มเราเฮ็ดเราห่อเราบ่เฮ็ดห่อใหญ่เด้บ่เฮ็ดห่อน้อยเกินไปบ่เฮ็ดห่อใหญ่เถอะทะเกินไปนะเฮ็ดพอดีพองามนี่เฮ็ดซอยลอยอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นงามๆนะครับนี่ล่ะเอาไปใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์หรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่กินครับน้ำซากาแฟกินครับน้ำเกี๊ยวห้วยกินกับน้ำเต้าหู้กะเอ้าสะดวกสบายดีสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อสนจิตสนใจจังได้ไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานงานบุญงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ได้บัตรทุกงานครับติดต่อที่0619540862061-954-0862นะครับ
1: พูด1ทีมีคนฟัง

0: ฟังครับผลงาน2ผลงานเพลงครับที่ฝากไปเป็นกำลังใจนะครับคุณแม่เที่ยงแน่เด้อฝากไปหาคุณแม่มาม่าทําแน่พร้อมครับนะครับพังคุณแม่พ่อฉันแม่จันทร์ทางบ้านพัดลุยน้ําแน่นะครับทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกพื้นที่การรับฟังครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนเพลงประการฟังอยู่ทางไหนก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันละกันเนาะ
1: ตอนนี้เวลาเท่าใดแล้วนี่ครับ12:47 น
0: กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีไปต่อครับพี่น้องครับไปต่อ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07/88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร06

0: 1-793-6695และ0-819-75-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อที่

嗦嘞帕拉皮面发西汤，嗦嘞帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: วน2กระสอบบอกเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: ดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอปลูกพืชลงไปผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตกระปิดกระปอยกระท่อนกระแท่นซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดการเกษตรการพอปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดเพื่อปากเพื่อท้องเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินหรือว่าเฮ็ดในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจเฮ็ดเพื่อค้าเพื่อขายสิ่งที่สำคัญเฮาต้องบำรุงดูแลเบิ่งแย่งรักษาพื้นดินที่เฮาสิเฮ็ดการพอปลูกให้มันดีให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ย่ำปลูกหยังมันจังสิได้ผลผลิตคือจะของขึ้นซั่นเด้พี่น้องนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่แล้วนี่ที่อีพลอยแม่เอ้ยดินนี่ล้วนซุ่ยนะครับดินล้วนซุ่ยกลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชยางขนาดเลยคันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋บ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพลอยแม่นะครับพอพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกพืชปีใดก็มีแต่ขาดทุนนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อไอแม่เอ๋ยดินล้วนซุ่ยดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าปลูกพืชยังก็งามนะครับปลูกเขาสิโอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบกวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่ได้3ถึง4ไร่เลยทีเดียวเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงหลายนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลราคากับบ่แพงเด้อีพ่อยแม่ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดฟังรายการของผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475 475นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังได๋มันสิดีคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวสิคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับครับผมชื่อพ่อจ้อยครับไปบ้านอยู่บ้านนั้นเขา
0: ครับ
1: ตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยครับกาฬสินธุ์เฮานี่แหละครับ
0: คุณพี่อํานวยนาสมใจนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าคุณพี่จ้อยเนาะ
1: ครับครับ
0: ถามพี่จ้อยก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาก็3ไร่เน
0: า
1: ะครับ
0: พื้นที่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังพี่จ้อย
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละครับ
0: โอ้เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเลยครับ
0: ไผว่ายังดีก็ใส่น้ําข้าวเบิดตัวนี
1: ่ครับ
0: มันเป็นจังได๋แน่ใส่เคมีทั่วไป
1: แต่ก่อนก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯเนาะคร
0: ับ
1: พอขึ้นมาเฮ็ดก็เจ้าใส่หยังก็ใส่น้ําข้าวไป
0: โอ้แต่กี่เป็นไทยกรุงเทพ
1: ครับครับ
0: เฮ็ดงานกรุงเทพ
1: ครับ
0: เฮาก็ขึ้นมาอยู่บ้าน
1: ครับผม
0: ก็เลยไทยบ้านเขาเจ้าพาใส่หยังก็ใส่น้ําเพิ่น
1: ครับแม่นครับ
0: มันเป็นจังได๋แน่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็งามตามธรรมดาเนาะครับแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็งามคักแล้วก็ 2-3 อาทิตย์มันก็สิเริ่มลงอีกจังซี่นะ
0: อ๋อคือง
1: ามได้เป็นแป๊บเดียว
0: โอ้บ้านไปนี่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดคืองามข้าวเดียว
1: ครับ
0: ใน 2-3 อาทิตย์มันก็ไม้ลงบ่งามคือแรกๆมันบ่ครับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าส่วนมากนี่ปุ๋ยเคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณคันเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันสิอยู่ได้ประมาณ19มื้อเท่านั้นพี่ย้อย
1: ครับ
0: นับนิ้วไว้พอเริ่มเขาอาทิตย์ที่2ที่3เริ่มเลี้ยงประมาณนี
1: ้ครับ
0: เป็นจังซั่นบ่เริ่มมา
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: วันนี้ถามพี่ย้อยก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนขอ
1: ได้ฟังจากวิทยุนะครับจากรายการวิทยุอ่ะครับ
0: อืมฟังวิทยุได้ฟังที่แรงนี่เสื้อเลยบ
1: ่ก็บ่ได้เสื้อเลยนะครับก็ฟัง
0: ครับ
1: เป็นคนหาความรู้นํารายการวิทยุอยู่แล้วเนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็ฟังไปแล้วก็มันสิ่งที่ดีเจก็เจ้าว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่เจ้าของได้สัมผัสเนาะครับก
0: ็
1: ดินมันแข็ง
0: ครับ
1: หน้าเขาก็บ่ค่อยได้ตามผลผลิตก็บ่ได้ตามจํานวนไร่ที่น่าพอใจมั้ยครับ
0: โอ้ผลผลิตบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: อยากลองอยากเปลี่ยนอยากปรับเปลี่ยนใหม่จังซี่นะ
0: อืม
1: หน้าแบบใหม่ก็นะ
0: พอฟังวิทยุก็เลยอยากขึ้นอยากลอง
1: ครับครับ
0: ฟังแรกๆก็บ่เชื่อดอกว่าติ
1: ครับแม่นครับ
0: แต่หั่นอยากลอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเอกโซเล่เว้ามานี่มันดินแข็งดินด้านดินด้านนี่มันคือน่าจะของแท้จังซี
1: ่แม่นครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเจ้าของก็หาความรู้จากการฟังรายการต่างๆอยู่แล้วเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ลองใส่เบิ่งครับ
0: พี่จ้อยซื้อมาใส่แรกๆนี่ซื้อมาปุ๊บนี่มันเป็นยังไงพอเอาใส่ในหน้าให้ในหน้าเอาแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่ปกติแล้วปุ๋ยทั่วไปมันก็แปลกคือกันแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็มันมีความแปลกจากซุ้มนั้นอีก
0: โหมันแปลกกว่าซุ้มที่ผ่านมา
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาแนวใดครับ
1: ความเขียวของมันเนาะครับ
0: สี
1: มันก็บ่แหล่บ่ค่ําคักคือปุ๋ยทั่วไป
0: อืม
1: แล้วก็ใบก็บ่กองบ่บังแดดบังหยังนะครับมันก็ชู้ขึ้นมารับแดดได้เสมอกันจังซี
0: ่ใบบ่กองใบสั้น
1: ๆครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวอัวๆคือเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จะเบิ่งลำต้นมันก็
0: เป็นจังได๋ครับ
1: ลักษณะมันแข็งโตดีกว่าผมสังเกตเบิ่งลำต้นมันก็บ่อ่อนก็ยังเขียวปุ๋ยทั่วไปมั้ยครับครับลักษณะคือที่เขาเจ้าโฆษณาเลย
0: โอ้ต้นไสใบตางเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนี
1: ่ครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่ง
1: ครับ
0: วันนี้เว้าถึงเรื่องดินที่พี่จ้อยว่ามันอยู่หน้าเจ้าของมันเคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านมันเป็นยังไงบาด
1: ก็เปลี่ยนมั้ยครับจํายางลงไปพาเบิ่งเขาบางหยังสิก็แต่ก่อนนี่เหยียบบ่อยากล้มพุ่นล่ะ
0: โหแต่เหยียบนี่แข็ง
1: ครับครับ
0: บ่คันแม่นนั่นบ่มีต้นเขานี่มันหัวมือนอกพื้นบ่ด้วย
1: ครับแม่นครับ
0: แต่กี้มันแข็งแม่นบ่ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางลงไปนี่หลังเท้าเฮานี่สิมุดลงตมเลยครับ
0: โอ้แต่ซั่นเลยแต่กี้หลังเท้านี่บ่ลงขี้ตมหรอก
1: ครับแม่นบ่ครับบ่ลงเลย
0: ยางไปนี่แก้มโคโลบ่น่ะ
1: สิบุ้มแน่นิดนึงเท่านั้นเอง
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเฮาลงบ้านปุ๋ยบ้านหยังนี่มันลมแม่นบ่ครับ
1: ครับแม่นลมครับ
0: ถามพี่จอยก่อนใส่โซเลพัดแล้วมันถืออกถือใจบ
1: ่ถือใจนะครับตามที่เห็นสิผลเปลี่ยนแปลงของมันนี่ถือใจ
0: ถือใจ
1: หลายเลยครับแม่น
0: ถือใจหลายยังสิใส่ต่ออยู่นะครับ
1: ครับครับแม่นครับ
0: อยากให้พี่จ้อยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรพี่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพัดนี
1: ่ครับ
0: พี่จ้อยใส่แล้วมันเป็นยังไงถือโค้งถือใจแนวใดเว้าเพิ่นฟังคักๆนะครับเชิญครับ
1: ครับความเปลี่ยนแปลงจากหน้าดินแก่นมาเป็นหน้าดินร่วนดินลมดีหากกระเดินเวลาเฮาใส่ปุ๋ยซะหยังสิมีความแตกต่างได้เร็วขึ้นนะครับ
0: มัน
1: กินปุ๋ยได้ดีกว่าก
0: ินปุ๋ยได้ดีกว่าเก่า
1: แล้วก็ความเขียวของมันก็อยู่ล้นกว่าจากที่เฮาใส่แล้วก็เขียวได้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์จังซี่มันก็สิอยู่ได้ล้นกว่านั้นอีกนะครับ
0: มันอยู่ได้ล้นนะครับอยู่ในดินได้ล้นเป็นอาหารให้พืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว
1: ้ผมคิดว่าส่วนตัวนะครับก็สิคิดว่าสิเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจาก การเฮ็ดนาแบบเก่าที่อาศัยแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก
0: ็
1: แข่งกันเฉียวแข่งกันงามจังซี
0: ่ครับ
1: สิมาใส่เป็นพื้นที่ชีวภาพพวกนี้ล่ะครับไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆกว่านี
0: ้ครับผม
1: ครับถ้ามีโอกาสเนาะครับพี่น้องทั้งหลายอยากเชิญชวนมาเฮ็ดนาแบบชีวภาพแบบนี้เนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็เลยอยากชวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก็ทดลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: ทดลองไปเป็นบางส่วนก่อนคือผมนี่แหละผมก็ทดลอง 3-4 ไร่ก่อนนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ครับหลังจากนั้นผมก็สิเอาสิ่งที่ผมทดลองได้นี่แหละไปกระจายให้เอื้อยน้องผมนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เฮ็ดซึ่งหน้าส่วนใหญ่กับอยู่ในพี่น้องกระเจ้าเฮ็ดนะครับ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่จอยหรือว่าคุณพ่ออํานวยนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านโน่นขวาว

0: ยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: เรื่องของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้บ่าวเอกโซเลเว้าให้ฟังได้เป็นหยังมันซอยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้อีหลีได้อีพ่อยแม่นะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเฮาเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบนะครับตีไปกระสอบละ 1,000 นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆกระสอบละ 1,000 3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบัดนี้ผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดบ่ติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ําเก่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นล่ะนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาดมันลดต้นทุนจังได๋บ่ติเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาดนี้พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนบ่ถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแล้งหรือว่าทนหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับบอกถึงเรื่องคุณภาพบัตรนี่โบยมันประหยัดพร้อมอีพ่อไอแม่มันประหยัดพร้อมมันดีกว่าใส่เคมีเพียวๆมันดีกว่าใส่เคมีเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวซะเน่มันดีแนวใดว่าที่1ประหยัดนะครับเพราะว่าราคาเคมีสุกมือนี่คันแม่น3กระสอบนี่ตีไปคร่าวๆกลมๆประมาณกระสอบละ 1,000 นะครับ3กระสอบก็ 3,000 พุ่นเด้เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนซะเน่ผลผลิตนี่เพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องใส่หน้าเขาจังซี่ติว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกลียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้บ่าวเอกโซเลแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแหนนดินแกนดินปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ้ยเฮ็ดผุผุย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากง่ายหากงาวเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายหลายเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังสิให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงๆมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมีดลิ2 3มีดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแน่นก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอีพ่อไอแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจาก ส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเด้อโซเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินเนี่ยมันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
9: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นึง
8: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: จ้
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
1: ่ไร่2งานจ้ะ
0: ห่วยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไร่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งกระกวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคากระแพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่ได้หลายปานใด
1: แต่นใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกนิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: ห่วยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังที่แรกน
1: ี่อยากเกษียณแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
1: จ้ะ
0: แต่ว่าหังอยากลองใส่
1: อยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แม่นจ้ะ
0: เคมีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แม่น
0: บัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โอ้ดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ่
1: แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โอ้เขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โอ้เขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บ้านนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเสียดๆพุ่นตัวนี
1: ่
0: ถึกอกถึกใจบ่ยายแวว
1: ถึกบกถึกใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ล่ะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโคกถือใจยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันหน่อยอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกำหันมาใส่น้ำกันจ้ะงามอีหลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ
0: ่ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมาใส่น้ำกันโซเลพาด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพิ่นอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้สำนีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกจุดใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่น้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูป

0: โต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด ุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ของโหลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายโซมคันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพูนแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางข้างห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่โซมนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกะกลิ้งกลางเข้ามา091684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอยากเป็น

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

คุณนายโสพี่เพิ่นไปตลาดนัดสวนจตุจักรเพิ่นสิไปหาซื้อสัตว์เลี้ยงเพราะตะยางเขาในบริเวณที่ร้านเขาขายนกยางพานร้านหนึ่งคุณนายน่ารักคุณนายน่ารักพอตาได้ยินเพิ่นก็ง้วกกลับมาก็เห็นว่าเป็นนกขุนทองง้อยขอนอยู่มีเสียกลามขาทั้งสองข้างจะของร้านนั่งกำกับอยู่เพิ่นก็เลยถามว่าตายตายคือเว้ามวนแท้เฮ็ดจังไดคะเพิ่นถามพ่อค้าพ่อค้าก็เลยบอกว่าผมฝึกมาขับว่าสั่นฝึกจังไดเนาะคือฝึกได้ดีแท้ถ้าหากว่าดึงเสียกขาซ้ายมันก็สิอารมณ์ดีแล้วเว้ามวนคุณนายน่ารักคุณนายน่ารักเอ้าคันดึงข้างขวาเด้คะมันก็สิโมโหแล้วก็สิเว้าคำหยาบสารพัดล่ะครับเพิ่นก็สอดต่ออีกเด้เอ้าถ้าดึงพร้อมกันทั้งสองขาล่ะคะพอข้าบ่ทันตอบนกขุนทองห้องตอบก่อนหวยกูก็หงายท้องปั้งงางทนันตัวอีปอบทางใส่มึงกูสิตีนทางหน้าจักบาทได้ล่ะท่านนะท่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบนนิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำทองตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

เด็กชายหมิงนักเรียนม่อหนึ่งเพิ่นบัดสนใจวิทยาศาสตร์เด้มีอยู่มื้อหนึ่งเพิ่นไปโรงเรียนด้วยความที่เพิ่นมักและกาผสมอันนั่นผสมอันนี้ว่าซั่นเถาะมื้อนี้เพิ่นก็ทดลองคือกันมีอยู่ช่วงหนึ่งเพิ่นเผลอเอานิ้วไปค้นซะแล้วปกติสิเอาซ่อนแก้วค้นเด้แต่ว่าเพิ่นเผลอเอานิ้วค้นพอดึงนิ้วขึ้นมานิ้วบวมบักไงว่ามันบักแต่งสร้างพูนละแต่ว่ากระบอกเจ็บบอกขั้นบอกเป็นอีหยังว่าท่านเถาะปกติธรรมดาพอโรงเรียนเลิกเพิ่นก็เมื่อบ้านผู้พ่อก็เลยเห็นนิ้วเพิ่นป้าโทลูกนิ้วคือไงผิดปกติแท้ว่าสั่นเพิ่นก็เลยเว้าให้พ่อฟังผมทดลองเคมีที่ผมสร้างขึ้นมาแต่ว่าผมเผลอเอานิ้วไปจุ่มบัดเอานิ้วออกมามันบัดใหญ่จังซี่ล่ะแต่ว่ากระบอกเจ็บบ่คั่นบ่เป็นหยังได้พ่อว่าซั่นพ่อได้ยินจังซั่นกะเอ้าคั่นซั่นเฮ็ดใส่กระปุกมาให้พ่อกระปุกนึงพ่อสิให้เงิน500ว่าซั่นเลิกเรียนมื้อรุ่นมาเพิ่นก็เอามาให้พ่อว่าตื่นมายามมื้อเช้าก่อนสิไปโรงเรียนผู้พ่อก็ย่างมาหาเอ้าอันนี้เงิน500ค่าสารเคมีลูกเด้อว่าซั่นดาและก็ได้เงินให้อีก 2,000 และก็บอกว่าอันนี้แม่ให้ติปเด้อท่านนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนนะกะบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

พาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังส

มีครูผู้หนึ่งเพิ่นกำลังสิขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนสิไปสอนว่าสันเถาะขับมาจากข้าวเพิ่นก็เหลียวเห็นรถซาลาเปาจอดอยู่ข้างทางก็เลยคิดอยากก็เลยจอดรถพาลูกย่างไปหารถซาลาเปาแต่ว่าบ่เห็นพ่อค้าเลี้ยวลงไปข้างทางก็เห็นพ่อค้าเหี่ยวอยู่ด้วยความเพิ่นบ่อยากให้ลูกเห็นภาพอุจารเพิ่นก็หันหลังใส่แล้วก็จับหัวลูกสาวงวกมานำหลังจากนั้นเสียงพ่อค้าย่างมาฮอดรถแล้วก็เปิดหม้อออกเห็นซาลาเปาเต็มอยู่ผู้ลูกสาวก็สี่มือเอาอันนี้ค่ะแล้วก็สิจับเอาผู้แม่ก็คึกไว้จำไว้เด้อลูกความสะอาดต้องมากก่อนอย่าเอามือไปหยิบให้เอาครีมนี่หยิบเพื่อความสะอาดและเพิ่นก็เอาครีมหยิบลูกซาลาเปาหาลูก6ลูกว่าสันเถาะหลังจากนั้นพ่อข้าก็เลยเว้าขึ้นแม่นล่ะครับสมัยซุมื้อนี่สิเฮ็ดอีหยังเรื่องความสะอาดต้องมาก่อนให้เน้นเรื่องความสะอาดเป็นเลิศผมนี่คันเวลาสิเหี่ยวผมยังต้องใส่ครีมหนีบเอาเลยพานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์มู่ฮ้าวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะ

ก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเหตุจังใดจังสิได้นำอย่างหลายๆวาสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: สาราประชาคมหรือว่าสมัยโบราณเอิ้นว่าศาลากลางบ้านนั่นละท้ายบ้านกำลังประชุมกันเต็มอยู่ทิดเข้นแกศูนย์หลายย่างฮึดฮัดคึดฮัดเข้าไปกลางที่ประชุมและก็ยกปืน11ม่อม่อแก้ขึ้นมาและก็ยัดแมกกาซินเข้าไปในแมกกาซินนั่นมีกระสุนเต็มอัตราเลย12นัดใส่ให้เห็นเห็นว่าสันเถาะให้บ้านกะมองกะเลิกลักเลิกลักหาลังคนกะทำทาหามและกะผู้ใหญ่บ้านกะเลยถามว่าเอ้าเฮ้ยโตเป็นหยังเนี่ยอย่าเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีมันผิดกฎหมายด้วยความโมโหเนาะแกกะเถียงไปว่าผมสิขาสู้ครับบักใดเป็นสู้ก็เมียผมผมสิขาให้บัดว่าสั้นแต่กะมีเสียงหนึ่งตอบขึ้นมาว่ามึงมีกระสุนบ่พ่อดักเฮ้ยฮะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าหอมกันซะก่อน

0: ก่อนอย่าเห็ดขักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังขักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้จังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควร
1: กีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกระปอยจากน้ำยาง
0: จากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวัง
1: ต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อม
0: เอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ทิดอ่างอายุหลายแล้วบ่ทันมีเมียเรียกว่าเป็นผู้บ่าวเฒ่าว่าซั่นเถาะเพิ่นบ่กล้าแล้วก็จีบบ่เป็นแล้วก็จักสิเลือกผู้หญิงจังใดน่ะนะผู้พ่อนี่ก็อยากให้ลูกมีครอบครัวสิได้มีคนสืบสกุลต่อไปว่าซั่นเถาะเพิ่นก็ประกาศหาผู้สาวแถวบ้านว่าผู้ใดอยากมาเป็นลูกสะใภ้แน่และเพิ่นสิมีรางวัลให้คือเพิ่นสิเบิ่งผู้หญิงน่ะนะผู้หญิงก็มาสมัครคัดเลือกหลายคนว่าซั่นเถาะเพิ่นก็มีของอยู่3อย่างให้ผู้หญิงเลือกเพื่อสิเบิ่งนิสัยกองแรกก็สิเป็นเงินประมาณ 4-50,000 กองที่2เป็นทองประมาณบาทนึงผู้หญิงคนแรกมาก็เลือกเอาเงินเลยประมาณ 4-50,000 แล้วเราก็นั่งยิ้มอยู่พอคนที่2มาก็เลือกเอาทองประมาณบาทนึงนี่ละก็ตกประมาณ 4-50,000 5-60,000 คนที่3มามันบัดยิบเอาหัวมันเราก็อ่านว่าเออผู้หญิงผู้นี้บ่มักมากเอาหัวมันแสดงว่าเป็นคนทํามาหากินมันนังสิร่ําสิรวยเราก็เลยเลือกเอาคนที่3มาเป็นลูกไพ่ผู้ลูกชายก็งงอันตัวเอ้าพ่อคือเลือกเอาผู้นี้ครับคนที่เลือกเอาเงินก็คือบ่เอาเขาคนที่เลือกเอาทองก็คือบ่เอาเขาจําไว้เด้อลูกคันสิเอาผู้หญิงมาเป็นเมียนั่นอย่าเอาที่เลือกเอาเงินอย่าเอาที่เลือกเอาทองให้เลือกเอาคนนี้เอาคือสิเลือกเอาคนนี้ครับเออผู้หญิงเอามั่นจังสิสุดยอดพะนะ
1: ฮะมันม้วนผ่านกันไปตะลึงตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเติร์นไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าลาพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าลาพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าลาพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตาย โซเลพาลาพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียหนึ่ง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ทิตย์สายเพิ่นบ่ค่อยได้อยู่บ้านเพิ่นต้องออกไปทำงานเป็นเดือนจังสิได้เมื่อบ้านว่าซั่นเถาะเป็นเดือนเนาะก็สิเติบตัวบัดนี้เดือนนี้สิเมื่อบ้านหาลังเทียกามาฮอดยะมื้อเว้นลูกเต้าก็อยู่ก็บ่ค่อยได้อีหยังแล้วมื้อนี้เพิ่นออกอุบายซั่นตัวเพิ่นเอาเงินให้ลูกบักลาไปหาซื้อขนมข้าวต้มเด้อลูกแล้วก็ซื้อของเล่นซื้อนกหวีดมาเด้อแล้วเวลาบักลาสิเข้ามาบ้านนี่ให้เป่านกหวีดเด้อลูกเพื่อเพิ่นสิได้ม่วนกันนะเวลาลูกกลับมาได้ยินเสียงลูกหวีดมันก็สิได้หยุดทันว่าซั่นเถาะบัดนี้ในจังหวะกำลังสิเร่งพอดีกำลังสิเข้าได้เข้าเข็มว่าซั่นซะลูกชายบัดตีก้นเปี้ยเปี้ยพ่อนกหวีดคือบ่ดังพะนะ
1: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เจ้เฮียนอายุหลายแล้วสายตาก็เริ่มสั่นแล้วว่าสันเถาะนักเขานักเขาแล้วก็ทนบ่ไหวสันตัวก็เลยจำเป็นต้องใส่แว่นเพิ่นก็เลยไปหาหมอเพื่อจะให้หมอวัดสายตาหายพอไปฮอดคลินิกเพิ่นก็เปิดประตูเข้าไปหาหมอแล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะคุณหมอขาคุณหมอก็บอกว่าเออสวัสดีครับอันนี้สายตาสั่นหลายแม่นบ่ครับเจ้เฮียนแล้วก็ถึงกับงงเนาะแล้วก็บอกว่าป้าโถคุณหมอคือเก่งแท้คะนี่ขนาดบ่ทันเข้าเครื่องวัดก็ยังฮู้ว่าดิฉันสายตาสั่นคุณหมอก็เลยบอกว่าเอ้าพอเปิดประตูเข้ามาก็ยกมือไหว้ตู้เย็นแล้วบ่สั่นก็จักสิว่าจังได๋ล่ะพะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเสร็จบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียม ฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับกลิ่น

สวัสดีครั้งครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับบทเพลงคาราบาวนะครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พูดย้ำในนัดที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได
3: ้ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่

0: ือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
1: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
0: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
3: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
2: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
5: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
4: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษณาขอนแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลังสองยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOSที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบผู้การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชนและเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2,500,000 ไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยมีคนมาพูดคุยกับโยนะคะเป็นคนจากแดนไกลไกลมากไกลจากหัวหินนะคะอาจารย์ทวีเกษางามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ไกลมากเลยค่ะไกลอยู่หัวหินค่ะ
3: ไกลหัวหินไม่ไกลแล้วครับพลัง2เสร็จแล้วตอนนี้
2: อ๋อโอเคนะคะถึงถ้าเสร็จแล้วยุจะได้ไปค่ะเพราะตอนแรกนี่ไม่กล้าไปเพราะว่าพลัง2เนี่ยค่ะคือความจริงค่ะ
3: ตอนนี้จริงแล้วตอนนี้เริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วฮะไปไกลแล้วหัวหินกรุงเทพแป๊บเดียวเมื่อคืนผมก็ไปกลับมาเมื่อคืนไปกลับครับ
2: อ่าฮะอาจารย์คะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอยู
4: ่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ปานเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท
0: ้ว่าหัวสิเห็นแบบแต่เนาะกับว่าเคยบอก
1: ตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวสภากาชาดไทยเวลา 14:43 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่

0: นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 7:00 น.ณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา 8:00 น.เป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา 17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติพิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 375 ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุด
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: มั่นเป็นของขวัญ

0: ไปสิขอเป็นคนไทย
1: ฮัลโหลเท
0: ดอกเบี้ยร้อยละก็ได
1: ้จะเป็นยังไง
0: มาไว้ดูแล
2: น้อยเท่าไรก่อน
3: น้อยละสิบ
2: ราคาแพงแท้
1: เสียงดังดีบ่นี่เฮาจังได๋เอ้ยก็บ่ได้ยินเสียงเจ้าของพี่น้องมันเป็นจังได๋ดอก
0: จังก็ขึ้นรายวัน
1: ก็สร้างก่อนนี่เ
3: ด้ได้อยู่ค่ะ
0: ลดให้อ้ายซะสิได้บ่ลดจะได้บ่ดอก
3: สิได้บ่ติ
0: แม่น
3: มื้อนี้เด้

0: 好哟，爸爸，
1: 爱是多。
2: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนกันละกันเด้อที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้พบพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเนาะนะครับมื้อนี้มาซาจะน้อยเนื่องจากสถานีพึ่งตัดรายการมาเนาะนะครับ 20:22 นนะครับเป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับห้องรายการห้องกับมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์ท่านก็หยุดนะครับไปหาเหตุเวียกเหตุงานของไผของมันเนาะใส่นอกเดี๋ยวเด้ออันโทรศัพท์นี่อยู่ใส่ระบาดนี่หาโทรศัพท์โอ้ยกูดังอยู่ไกลเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์กันเด้อผู้ใดโทรมาก่อนมูเอาไปใส่อีกล่ะแม่น้อยโทรมาใหม่เด้อแม่โทรมาใหม่เด้อแต่ว่าใจหน่อยใจไว้นะไปล่ะกระซังกระซังโทรมาใหม่ยังไปเอาโทรศัพท์อยู่ชาร์จไฟอยู่นะครับเนาะนะครับเป็นจังไหนคุณเครือวันโพสีคุณสองพันปีคือเขาออกกำลังรับชมรับชมรับชมใช่ไหมล็อกกดนิ้วโป้งเหมือนกันนะรูปหัวใจพวกนั้นเพราะสิหัวมันยังอยู่ในห้องอยู่ห้องทรงอยู่ฝนมาละเด้อบดีฝนนะครับฝนนี่มาฮอดแล้วนะครับมาคักมาแน่นะครับเอาเราเป็นอย่างจังเศร้าไว้เนี่ยมันถ้าได้หลับอยู่แม่โทรศัพท์ก็ได้ฝนมื้อนี้ไอ้สิเป็นจังซี่ล่ะเฮาหลับเนี่ยก็กดว่างกดว่างมันจังได๋มันเป็นจังได๋มันเป็นจังได
3: ๋เ
2: ออ
3: วันเสาร์ก็ได
2: ้นี่ยังคือกดว่างกดว่างดีเสีย
3: มันก็เลยไปกินกันอันมักสุเรียนเน
2: าะก็ได้หากินไปสลายอยากกินนั่นก็กินเนี่ยมันกินได้หัน
3: ป่าจังหวัดไหนจะลุกตุ้มร้านเลยเนาะ
2: หากินหล่นเนี่ยมันกินได้นั่น
3: กินไปให้ลูกน้องไอ้เถอะถ้าปีหน้าไม่เจียวนี่เถอะ
2: จะกินอะไรเถอะเบาหวานไหลยัดจะมีกินอะไรเถอะ
3: แม่เลยกินอยู่แม่กินดีมาแล้วว่าล่ะแม่กินอยู่ล่ะค่ายซื้อใหม่กินอยู
2: ่กินดูดูกินได้ได้กินคักๆกินแน่กินไปลงไป
3: ได้กินพวกนี้ก็ได้ในบักโตเรียนเขาเหนียวเดี๋ยวล่ะได้กินแล้วโตเรียนเขาเหนียวล่ะ
2: เอิ้นว่าไงกว่าบักทัวเรียนเมื่อกี
3: ้จ้ากินจ้าแม่ขอฟังเพลงอ่ะเด้อ
2: เพลงหยังครับผมมีไงน้อยเพลงหยังเนาะ
3: ตาล้าน่ะนะทำแม่นางนอนน่ะล
2: ่
3: ะ
2: อุ้ยอ่านบาไม่กันน่ะซื้อเพลงชื่อหยังก่อน
3: ทำแม่นางนอน
2: ทำแม่นางนอน
3: ไปฟังดูน่ะแม่งมันน่ะฟังกันขอฟังกันน่ะจะเนาะ
2: ครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวผมหากันเด
3: ้อฝากให้เมตตาในเด้อไม่เที่ยงในเด้อ
2: ครับ
3: เมเจอร์ไล่เมท่องลอยเมฟันอีเดอร์เช้ากระสินคนสวยเมเสริมกำลังฟังเรียนนี
4: ่ว่าฝากเสียงแค้นลอยลม
3: เป็นป่าเสริมป่าเรียนป่าไล่เดอร์ใจ
4: เจ้ามา
3: ลมกินใหญ
2: ่เพียงแค่บ้านอีสัน
3: แม่หน่อยแม่จวนแม่บุญย่างเดอร์แม่คุณแก้วสาวโอ้ยทอดจีเป็ดได้แม่สีทองแม่มามาคนสวยเด้อแต่แม่สองพันปีเด้อหน้าไม่หล่อๆพร้อมคางทอกสวยๆสวัสดีจ้า
2: ครับผมนางนอนสวัสดีบิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยคิมพุดบอนช่วยคิมพุดบอนหมูป่าไปจะสร้างละเสียงว่าหมูป่านี่ไหมไปใส่ล่ะมาใหม่0809798200ผู้ใดกล้าโทรมาก็โทรมาเมื่อนี่ไม่คือยังอยู่ไกลเจ้าของแต่เอาใกล้ๆมึงดูฮัลโหลฮัลโหลใกล้ๆแล้วบ่มีในห้องมันก็ได้เป็นมื้อนี้ใหญ่มุมใหม่ม่วนมุมใหม่ดอกเฮ็ดใหม่เฮ็ดกล่องใหม่ดูนะครับไปใส่ล่ะ0809798200บ่โทรมาเลย2บ่โทรมานี่3บ่โทรมานี่4 นะครับเออเอาฟังเพลงนี้ซะเกินแค้นห่างกับนางฟ้ามันต่างกันหม่องไหนแค้นห่างกับนางฟ้าเนาะนะครับอืมเอาโทรมาอยู่ติฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลอ่ะก็ว่าปากน้ำข่อยอันนี้โทรมาแล้วก็ไปกดตัวอื่นได้น่ะก็ได้โอ้ยซ่อนแต่ละคนเนาะเอ้าๆๆให้โอกาสนะฮะมื้อนี้ก็สินค้าเฮาก็มีหลายอย่างคือเก่าแหละเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบู่ก็มีแน่บักขามมะละกอแล้วก็ขิงแล้วก็กลมนะครับส่วนนั้นก็สิประมาณมันเสาหน้านะครับสิมาฮอดวันเสานี้เด้ปู๊ดวันที่ใดล่ะพุ่นละนะครับ1 2 3 4 5วันที่6พุ่นละบ่นะเออแต่นี้ผู้ใดสั่งมาก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าเออพอสิถืออีหยังแน่ส่วนมะละกอนี่ยังหลายนะครับอืมเอ้าไปใส่ล่ะบ่มีใครโทรมากับเปิดเพลงตัวอยากหยังเนาะนะครับนางฟ้ากับพี่ห้างๆนี่แหละนะฮะ

0: กับเพลงนั่งฟ้าอยู่บ้านเฮาอัน 2,000 ปีนี่ก็แล่นตามพุ่นตามปีจักเบอร์ใดแต่เบอร์ใดได้ลักอะไรบ่จำนี่จะเป็นอีหยังจะเป็นอีหยัง
1: โอ้ยเท่านั้นสามคนบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกมันมีสีย้ำเข้าอยู่
0: ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็บ่จักว่าอันใดทั่วออกทั่วหยังอันทั่วบ้านแล้วก็ระงับสายเจ้าของสนั่นปันพื้นอยู
1: ่แต่อันล่ะคนมันบ่มีเสียงแม็กพอก็เลยล้วงโทรเบิ่งหลังไม
0: ้บ่มีเสียงจังได๋เจ้าอันไประงับเสียงมันไว้เนาะอ้าวได้ยินละล่ะดังแฮงว้าวๆอยู่นี่อื้อชนะเลือดแล้วนี่เอออันใด
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: เอาตายสิสื่อบอกกับบอกรวมบอกนะฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อนะเออเอาๆๆๆ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจรุ่งรอกค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ฝนตกบ่ค่ะที่บ่ได้โทษน่ะฝนตกฟ้าของฟ้าเหลี่ยม
0: อ๋ออันมื้อคืนนี่ก็บ่ตกดอกนี่ก็ได้มื้อนี้ก็บ่มีวี

0: ทำปลาด่วนปลาด่วนกับลำมวนอยู่พนักขอเพลงนี่แหละพนักมียิ่งปุ้ยไส้กับเปิดรถได้ค่ะคุณอาค่ะ
1: ตะกี้มิตรอลาวีสัจจนนท์นั่นแหละ
0: อามมอบได้ค่ะบ่ได้มอบ
1: ทั้งใด
0: อันมอบไปหาน้องน้ำเรียกสาวกระสินบ้านโปโลเนี่ยค่ะ
1: เสียงไหลอยู่แล้วโทรศัพท์เพิ่นแบบแง่งๆแง่งๆแง่งๆอยู่แล้ว
0: ก็อันเพียงแม่น้ำมาเป็นนักเมกิสโ
1: ซโอ้คือเสียงไปไกลแน่นอนพะนะอ้าวอ้าวอ้าวได้ครับไปใส่ล่ะเอออ้าวไปใส่ล่ะไปเลยได้นี่สงสัยสัญญาณจะบ่ดีนะครับทำไมกันนะผู้ใหม่ผู้หันขึ้นบ่ดีฮัลโหลสิไปใส่อีกล่ะนี่ก็ได
2: ้ฮัลโหลจ้า
1: อันพวกเจ้าบ่กันเป็นหยังก่ออู้อ้าอยู่ฮะ
2: อันนั้นว่าลูกบ่ทันได้สร้างใหม่อยู่ห้องนอนมันไม่เที่ยงกว่านั้นนี่ดอกพี่จ้า
1: โอ้ยแล้วแลนคุบหน้าคุบหลังอยู่ผู้ใดจักเพิ่นหยังดอกตั้งใจฟังตั้งใจโทษได้มั้ยเนาะ
2: อันตั้งใจฟังอยู่แต่ว่าผู้โทษให้ปัจจุบันบ่าวแลนอยู่คุบหน้าคุบหลังอยู่บ่าว
1: โอ้ยตกเหี้ยนซะก่อนโอ้ยเนาะแต่มันทรมานแท้เนาะตั้งแต่ไปลงทะเบียนอันคนละครึ่งก็ทรมานไปแห้งแล้วรอคิวกัน
2: จ้า
1: เ
2: ออเพียงขอฟังเพลงได้บ่าว
1: เพลงหยัง
2: เอาอันนั้นของมันเป็นของขวัญได้บ่าวเด้อ
1: ของมันเป็นของขวัญได้ครับจัดให
2: ้ของมันของจ้าจ้า
1: จ้าจ้า
2: จ้าเพียงขอมอบเลยจ้าจ้า
1: อ่ะมอบไปจะมันเสียงวันวันอยู่เนาะ
2: ตาต้องว่าในเลขสีทองลูกดอกแก้วหมอสะพานแม่พันเด็กสาวพ้นทองน้องนั่นลืมดัจจ
1: า
2: อันแรกสองร้อยไอ้สาวเสียร้ายอันแรกสองพันสี่บางยานอยู่ในเด็กเบา
1: โอ้เซ
2: ่อันแรกมามาอันแรกร้อยสีฐานจ้า
1: ไม่มีสัญญาณจ้า
2: อันสามลินดำดำไม่ได้เสริมรายการในร้านเด็กเกสรนะวาเด้อ
1: โอเคครับพร้อม
2: นาไม้กับกุ้งจีลูกรออยู่หลงนะวาเนาะรอนะวาเด้อ
1: เออบ่รอกับสร้างถอดสบายสบายนี่ละ
2: สวัสดีจ้า
1: ไม่เที่ยงท่าห่วยเพิ่งเนาะนะครับสวัสดีคุณเปียสันดีเกเปียสันจากตำรวจภูธรภาค4เนาะนะคำว่าจอมมาฟังเห็นเมื่อในสวัสดีสาวการหลงทางอำเภออาสามาศนะครับคุณธงศักดิ์ประศรีปทุมพี่น้องทางอำเภอหลองค่ำเนาะคุณแม่น้อยศรีฐานอันนี้เขามาเบิ่งแล้วก็คุณออนธีรวรรณนะฮะน่ะจากพลท้องเนาะนะครับเขามาฟังมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวขอพยากรณ์อากาศจักหน่อยกันเนาะตั้งแต่มื้อเวลานี้ไปต้นไปฮอด6โมงแรงมื้ออื่นเด้อพี่น้องนะครับสิเป็นจังได๋ก็ฝนน่ะนะฮะฝนบอกว่าจังซี่ครับสิมีฝนตกอยู่ประมาณหลายเติบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮานี่มีฝนอยู่ประมาณ 60% มีจังหวัดแน่ๆสิตกมีจังหวัดหนองคายเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีมันคือบ่มีกาฬสินธุ์สิตกพุ่นนี่บ่ติตกอยู่ดอกนะครับ2มื้อนี่ก็สิตกอยู่ประมาณนี่วันที่29 30นะครับ31นะครับ29 30 31เนาะหลังจากนั้นไปมื้อวันที่1เดือนมิถุนายนเนาะนะครับ1 2 3 4ฝนจะหน่อยเนาะพี่น้องจําไว้ว่า1 2 3 4ฝนจะหน่อยแต่ฤาษีบ้านเขากับบ้านจอนฝนหน่อยอาจจะวันที่1ที่2ที่3ที่4ก็ได้นะครับช่วงนี้อาจสิฝนตกหมองในหน้าหงนะยังเขาอาจสิเน่าก็ได้เพิ่นนี่เพิ่นว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังพยากรณ์บรรยากาศพยากรณ์อากาศก็เพื่อหยังครับเพื่อที่จะนะครับให้พี่น้องได้ทราบว่าเตรียมรับมือ

ผู้ใดสักเสียผ่าไว้ย่ำมือแรงตากย่ำขึ้นกับฝ่าขอคมไว้หันเผื่อนอนหลับหรือว่าผู้ละคนก็เปิดโทรศัพท์ผ่าห้องพยังกับสีฟ้าได้ฟ้าปิดนะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างล่ะบางเทียน้ำมันท่วมแต่ฝนตกแห้งน้ำไหลมากยังเขตเทศบาลนี่สิเนาะน้ำไหลเข้าไปในเฮี้ยนก็มีเฮี้ยนไหลต่ำแสนนะครับอ้าวนั่นก็ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเราบ่ได้เว้าดูดอกเรื่องพยากรณ์อากาศเนาะนะครับช่วงนี้ก็ผู้ละคนออกมาช่วงนี้บุญให้เผาวะเผาทีเผาหยังเพิ่งบ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ได้ห้ามเผาต่อสร้างแต่ว่าเพิ่นก็รณรงค์บ่อยากให้เผาเนาะพี่น้องคำว่าได้เผานี่นะครับเงินเกษตรกรเงินที่ทดแทนเกษตรกรนี่เพิ่นจะว่าไห้เด้นะครับคำมันเผาหน้านะครับเพิ่นว่าให้เผานะครับแต่ว่าก็มีคนลักลอบเผาอยู่พากันไปเผาหน้าเจ้าของนี่ล่ะเผาไปพอมากล่ามไปหน้าผู้อื่นนะฮะล่ามไปหน้าผู้อื่นนะล่ามไปหลายๆหน้านะครับอันนี้สามารถแก้ความได้บ่แล้วแก้ข้อหาหยังนะครับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้บ่ได้จากผู้ใดกันมีคนซอยกันอยู่2คนคือสวัสดินายก่อกับนายขอซอยกันเผาเผาต่อเฟี้ยงอยู่หน้าของนายก่อซอยกันนะเผาก็ซอยกันล่ะเอาว่าคนว่ามันเอาบ่อยู่มันก็ล่ามเป็นไปหน้าผู้อื่นนะต้นบักม่วงเถียงหน้ากระเจ้าใหม่หมดนี่อันนี้นอกจากมีความผิดทางอาญาแล้วก็ยังมีความผิดรับต้องรับผิดชอบอีหยังแน่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาฟังอันนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะงั้นเพิ่งแม่นางนอนนะครับจากแม่น้อยสีฐานนะครับเดี๋ยวยังโทรมาใหม่เด้อทดลองใหม่นะครับ

0: เรียบร้อยนะครับโอ้คิดหน่อยได้แล้วว่าสั้น2,000 ปีมาคุณแม่แหละเนาะอายุ80 กว่าปีนะครับเพิ่นก็พุ่นมักเพลงนี้แห้งแต่จนตอนมีชีวิตว่าสั้นเนาะขอเพลงรักหนุ่มดีเจของเดือนเพ็ญอวยพ่อแนนได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับคุณสัมผัสต้องอ้วนขอมากนะครับเอาคุณสีทองมาหันบริลาบเด้อมาแม่นหนาไม้เอาหนาไม้เราบัดเนี่ยมาจังไหนฮัลโหลสิ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ก็ฟังเพลงเนี่ยเด้อ
0: เพลงหยังล่ะหัน
1: เอาเพลงหยังก็ได้ขอแต่ว่าเสนอหน้า
0: เสนอหน้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะเอาหยังก็เอาเลยค่ะเด้อ
0: เอาหยังก็เอาจ้ะอืม
1: ค่ะไอ้ส่งคนส่งหมอบจักรวาลแน
0: ่เอาไปอย่างนอนเหมียบแต่ลุกขึ้นกันนะ
1: ลุกขึ้นแล้วค่ะ
0: เออก็ยังเสื้อนอนเหมียบเทศน์ดอกว่า
1: เมียนอยู่เมียนอย
0: ู่เฮ้ยเนาะฟังเสียงไง
1: นอนฟังเนี่ยค่ะไอ้อาซึงบอกให้เมตตาเมตตาในเด้อ
0: ครับ
1: เมตตาแล้วก็ให้เมเทียงเมเสริมเมมาม่าเมพันอีทเมน้อยบันสีพานเต้าน้องน้ำบึกเต้าเสือไล่เต้าสองพันปีค่ะแล้วก็ให้อันทุกเมทุกพอเลยเด็กขาเด้อให้เอาปันเขาจีหยดน้ำเมค่ะให้คุณเราอันกระชิมคอยปูแน่รอหนาไม่เด้อให้คุณได้คนเต็มๆเลยเด้อค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะบริการไปซึ่งเขาก็มาแต่ว่าบ้านนอนบ่นล่ะ
0: เออเอาไปซึ่งก็จะเมียไปซึ่งไปซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะคุณนงเยาเพื่อนนงเยาพี่น้องตั้งบ้านอีหยังกระดงพิกุลบ่นะครับอืมทั้งเชียงขวัญเนาะนะครับเพื่อนสมัยเรียนอันวิเลขเกษตรกรรมน้ำกันนะคันว่างๆกะก็คือว่าไปเนาะเขาไปเก็บพวกหวานอยู่สามเอื้อมเพื่อสามใช่หนึ่งไหมไปกันทุกปีปีนี้ว่าไปดอกหนึ่งละน้ำมันแพงสองนี่จะพุ่นซุ้มผู้เฒ่าครับรถคันไปกันไม่ใช่ใครจะใครใครครับคนเดียวพวกเจ้ากับสินางโศกันอยู่ทั้งหลังรถแต่ก็เลยหากคนขับรถในคอยแน่ก็ละเมียจริงสมุนีกะคือว่าล่ะพี่น้องไปใส่มาใส่กะคันขับรถระยะใกล้ๆนะแบบว่า40-50 โลเนี่ยโอเคได้นะครับแต่คันขับรถแบบเป็นร้อย200 โลแล้วเริ่มล่าแล้วพี่น้องเนาะเออไม่ค่อยดังแห้งบ่พี่น้องคือจังได๋คําว่ามันดังอยู่ดิเด้อมันต้องยกไม้ขึ้นปานนี้มันจึงดังเอาได้แล้วอ่ะพี่น้องร่องปลายนะนะครับมื้อนี้ก็สิมีขอกฎหมายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มักเผาที่น่ะ เผาที่หน้าเจ้าของน่ะมันผิดกฎหมายอย่างแน่นอกจากผิดใจกันแล้วนะฮะแล้วก็ผิดข้างเคียงนะครับหลังจากตะกี้ก็ห้ามซะเหลือเกินห้ามเผาหลังๆมากก็ไม่ให้เผานะครับแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเผาบ่ได้อยู่แล้วมันจะเผายังกระสังเนาะพี่น้องเผาก็ยากกันบ่ได้มันรบกวนนะครับมันรบกวนบ้านเมืองเสียงของเพิ่นนะฮะมันมีอย่างแน่ดีเอาว่าผู้ใดก็มา 3:00 นเฮาก็ว่าขอกฎหมายได้พี่น้องฟังเพียงบ่ฟังบ่ได้ว่าเด้เฮาก็ขอกฎหมายพี่น้องฟังก่อนหากมีการเผาต่อเฟี้ยงแล้วก็ล่ามลุกล่ามไปที่ดินของคนอื่นหรือว่าสร้างความเดือดร้อนล้ำค้านจากควันและกินนะฮะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหลายฉบับน้องกันนะครับโดยรายละเอียดจะบอกวางซีเดอร์กฎหมายที่ต้องผิดอันแรกเลยครับพี่น้องกฎหมายอาญามีโทษจำคุกนะครับการเผาต่อสร้างบ่อที่เผาในที่ของเจ้าของกระสังนะครับหรือที่ต้องหรือมันล่ามไปที่ของผู้อื่นกระสังหรือมันบ่ล่ามกระสังนะครับมันบ่ล่ามมันก็บ่ไปล่ะแต่ว่าควรมันไปนะครับหากเผาในที่ดินของตนแล้วมันล่ามจนว่าน่าจะเกิดอันตรายขึ้นหมายถึงว่าล่ามไปหน้าผู้อื่นหรือล่ามไปเถียงหน้ากระเจ้าอาจจะไม่น้อยไม่ร้ายก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการนะครับว่างเพิ่งเผาทรัพย์นะครับของตนเองอันน่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันนี้เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีเออ7 ปีเด้และปรับไม่เกิน140,000 บาทโอ้ยหลายเด้พี่น้องเนาะนอกจากนั้นยังผิดกฎหมายอีกอันหนึ่งคือกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณการสาธารณสุขนะครับพ.ศ. 2535นะครับเพราะว่ากัน เขาเอิ้นว่าเป็นการก่อเหตุลำคาญลำคาญแต่ใดลำคาญจากกินจากควันจากละอองใหม่มื้อนี้ล่ะอันนี้โทษจำคุก3เดือนปรับมาเกิน 25,000 บาทนอกจากนั้นการตัดสิทธิ์จากภาครัฐก็คือเกษตรกรที่เผาที่ดินของตนเองนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการช่วยเหลือจากรัฐเช่นงดเงินงดชดเงินชดเชยต่างๆเงินเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังมื้อนี้บ่ได้เด้พี่น้องนะครับอาจจะขึ้นบัญชีดำไว้นะครับบางคนเนี่ยโดยผู้ใหญ่บ้านไปคนรายงานไปผู้ใหญ่บ้านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพิ่นสิมาตรวจสอบนะครับตัวบ่ได้เด้นะครับนะครับนอกจากนั้นยังผิดตามกฎหมายจราจรเอาคือสิผิดกฎหมายจราจรเผาเฟี้ยงซื่อๆถ้าหน้าผู้ใดอยู่ใกล้อ่ะที่ถนนหนทางนั่นมันควันไปเนาะหากเผาใกล้ถนนแล้วมันควันบดบังทัศนวิสัยของการขับขี่รถย่านหยวดย่านพาหนะอันนี้มีโทษปรับ10,000 บาทหรือขึ้นอยู่ความรุนแรงกับมันใหม่แห้งหลายเนาะนะครับสรุปแล้วนะครับรวมกฎหมาย4 5ฉบับนี่เขาสิลงโทษบทหนักที่สุดบทหนักที่สุดคือกฎหมายอาญาจำคุก7ปีนะครับเนาะเฮ็ดเทื่อเดียวจำคุก7ปีนะครับแต่ที่นี่คำมันใหม่เสียงหน้าเฮาเหรอเฮาสิไปเรียกร้องจากใครก็เรียกร้องจากผู้เผานั่นแหละขับเอา2คนก็เรียกร้องทั้ง2คนเนาะนะครับแม่นว่าถือครับอันนี้ว่าเป็นประโยชน์ให้ฟังดิหัวหน้าว่าดีขอบคุณครับแม่นิดเนาะสวัสดีครับเด็กหญิงเสริมมาจังได๋บัดนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: คือเสียงแจ๋วๆว่ามันหลับบอลหมูบค่านั่นแหละแม่
1: ค่
0: ะ
1: เฮ็ดอันนั่งอยู่กันบักเบียงเลยบ่ทันได้นอนมื้อนี้บางงานก็ค่าม่วนผมจ้า
0: เอาโลติเอาโลเฮ็ดบ่คือสิเบิ่งดีดอกคือสิเป็นจุกเป็นจุกจนน้องงอละแกกนี่คันบ่ดัดบ่ได้ติผมนี่ตั้งดัดที่หยัง
1: ว่ามันบ่สวย
0: โอ้มากสวยเนาะอันว่าเฒ่านี่คันว่าเฒ่านี่รับได้อยู่เนาะแต่ว่าคันว่าบ่สวยนี่รับบ่ได้เนาะ
1: จ้า
0: โอ้จ้าคันบ่ได้ว่าเจ้าคือเฒ่าแท้นี่รับได้อยู่บ่เป็นหยังก็ยอมรับแต่คันว่าคือเจ้าคือบ่สวยแต่โอ้รับบ่ได้แม่นบ่นั่นไปด่าหัวเนียนเด้อก็ได้ว่าบ่สวยอุตส่าห์เอาโล่หยังล่ะมันโล่หยังล่ะโล่เป็นหลอดๆหรือว่าโล่หยังหรือโล่พลาสติก
1: โล่ของกับเป็นหลอดๆต
0: ั
1: วเน
0: า
1: ะ
0: หลอดน้อยๆน่ะว่ะ
1: แม่น
0: แล้วก็มีแนวหนีปากเป็ดน่ะว่ะหนี
1: แม่นโหแม่นรู้จัก
0: ฮะ
1: ปากเป็ดนั่น
0: มันมีอันนึงโล่ใหญ่ๆแหมโล่หยังใหญ่ๆเป็นน้ำๆแหมเป็นอีกอันนึง
1: จ้าเน
0: ี่
1: ยนะเป
0: ็
1: นน
0: ้
1: ำ
0: ห
1: นาม น
0: ั่
1: นนะ
0: เป็นน้ำหนามแล้วก็หมุนไปแล้วก็เอากิ่มไงเอากิบยังมันหนีไปติ
1: กิบใส่ไว้ต
0: ัวอันเฮ็ดจังซี่บ่ได้ย่างแล้วก็ใส่หัวใส่หยังไปจังซี่แม่ใส่ไปมันจัง
1: จ
0: ัก
1: หน่อยก็ม่างออก
0: ดอกม่างออกติ
1: บ่ได
0: ้เฮ็ดบ่
1: ได้ใส่ขี่รถจักรยานดอก
0: นี่จักแล้วขี่จักรยานไปมีของอันนั้นอื่นเดี๋ยวเอานี่เอาไว้มองแต่หูน้ำเลยเด้อมันย้อยลงมาคือเวสลาแหมคือเวสลาคือเวสลาคืออรัญญาคือภาวนาชนะกิจไปอีกสั้นเออเนาะ
1: อรัญญาขยันอรัญญาลูกสาวอรัญญาลูกสาวอยู
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ยอ
0: รัญญาสบายจะกี่หนังเนาะอรัญญาอรัญญาอย่างอีกพิษเพชรลา
1: อร
0: ัญญาพิสมัย
1: เยาวราชจะอยู่นี
0: ่นาวราช
1: ไปกี่ไปเบิ่งหนัง16เนาะไปเบิ่งดีๆมากหลาย
0: มากหลาย
1: จะใช้ซื้อลูกจะตัวบัดพ่อเพิ่น
0: หนัง16เซ็นกับปุ้นหลายยืนลืดๆอยู่นะโอ้อยากมีสารแหน่ว่านใส่ดิหนังสมัยตะกี้มันสิเปิดนั่นก่อนได้เป็นเสือมันสิเปิดข่าวก่อนนี่เนาะ
1: แม่น
0: มันสิมีแบบแดงๆดอกมิตรถพระเจ้าแผ่นดินนี่แลนไปน้ําเขาแลนพวกคนก็แลนไปไงกุบอยู่แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่ามีป่าประมาณ 70% หลังจากนั้นมาหลายปีพุทธศักราชยังวางสิแหละพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายป่าว่าซั่นพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดไม้ทําลายป่าล้มคนไม้ทําให้ต้นไม้ลดลงบัดนี้หนังมันย่านนี่บัดนี้เฮ็ดอันสายใบสายมือสู่มืออะไรเนาะพวกชาวไร่ชาวไร่ตัดหมอยกับแหล่เบื่อบ่ซั่น
1: กิน ชวนขึ้น
0: มันนี่หนังสีขาดเนี่ยมันสิเลี้ยวเนี่ยจะไปทั้งหมดเนี่ยโอ้จะฟังกับบรูเลียง
1: สอนคือเย็น
0: ผมเกิดท่านอยู่ดิเกิดท่านอยู่ดิเกิดท่านดิ
1: ในเบิ่งจังหวัดหนัง16จอด
0: หนังเบิ่งตะกี้เบิ่งหนัง16นี่ก็คุณเคยกับหนัง16เพราะก็บ่เปลี่ยน35ตลอดบ่ใครคุณเคยเป็นใด
1: เกิดท่านน่ะบ่เย็น
0: เกิดตัว2508เกิดใครที่เกิด2508ผมว่าได้ต้องเบิ่งแบบได้ปึ้งผมเบิ่งแบบผมแน่นอนคันแม่เสริมเกิดหลัง2508นี่บ่ต้องห่วงเห็นหมดซื่อแนวตามที่ผมเว้าแม่นบ่
1: แม่น
0: พวกชาวไร่ชะรอยตัดไม้รุมเรื่อยบ้าตัดไม้หน่อย
1: ม
0: ัน
1: ส
0: ิ
1: เปิดนังจริงปฏิเปิดรอบแรก
0: นี่แม่น
1: ตอนคือเนาะจะมันหุจักไปนั่งเบิ่งว่าซั่นบ
0: ่หนังข่าวมีสุสุมือหนังข่าว
1: พอดสัตว์ไปนั่งเบิ่งว่าซั่นบ่หนังมา
0: เออบัดนี้ก็มีราชินีราชินีอันนี้ล่ะพระพันปีหลวงนี่ล่ะแล้วก็ไปแจกขนมน้ําชาวไร่ชาวดอยไปแล้วก็ใส่หมวกใหญ่ๆบานๆแล้วก็เราออกจากบ้านนี่ก็ไปอีกบ้านนึงขามลูกขามเขาขามดอยไปไงกุ๊บพวกน้ำกระบวนนึงผู้ภาคกับภาคไว้แต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 70% เป็นเพราะพวกชาวไร่ชาวดอยตัดไม้ทำลายป่าอันนี้หนังมายานได้ขันหนังย่านแต่ก่อนพื้นที่ประเทศไทยมีตัดไม้ดมรั่วป่าชาวไร่ชาไม่ย้อยวันนึง
1: สอนคือเนี่ย
0: คิ้วกุ้มอยู่เออ
1: เป็นจังได๋ก็เบิ่งเนาะจะกี่เนาะ
0: เบิ่งหนังโอ้ยหนังเขาสายอยู่หั่นล่ะเส้นเขาสายเป็นเส้นขันหนังข้าวสิเป็นเส้นกับปุ้นเพราะว่ามันสายดุ
1: หอบสาดไปนั่งแต่เป็นเส้นก็กันว่าหนัง
0: อืมแม่นกับนั่งขายยานี่
1: การบ่ได้นั่งหน้าจอ
0: ใช่ตอนนี้เขาให้มีหนังขายยาแล้วตอนนี้ไม่ให้มีเพราะว่าเป็นการมันจะเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนบางเถื่อบางที่พี่น้องเพิ่นบ่ฮู้จักยาอย่าสร้างแมวเป่าจังซี่เนาะเคยกินบ่
1: อย่าสร้างแมวเป่าเม็ดใหญ
0: ่เป็นใหญ่อย่าสร้าง
1: เม็ดใหญ่เอาขาวอ
0: ย่าสร้างแมวเป่าบ่ได้เม็ดใหญ่ๆแม่เม็ดเท่าไหร่ล่ะเม็ดซ้ําบักกระดุมนี่ล่ะโอ้ยแซ่บได้เลยเออซื้อ
1: 5บาทได้มัน10บาทได้ล่ะ
0: เออซื้อยาซั่นอืมแล้วก็มียาซั่นแมวเป่าเออ
1: เออยาซั่นแมวเป่า
0: สมัยนั้นพวกผมตัวน้อยอยู่ป.1 ป.2 นี่ล่ะแต่ว่ายังก็ขายยาในแลนหยอกกันกินดินไงกุ๊บอยู่อันแล้วก็เอากินดินขึ้นบ่โค่นขึ้นอันนี้คือโค่นขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งเออเย็นเย็นเย็นนี่ลี
1: เล็กน้อยนั่งในโอ้นั่งหยอกกันที

0: ใจหยอดกันน้ำหน้าจอนั่ง
1: หน้าจอแล้วก็คุ้นขีดใจขึ้นแล้วก็นอนเบิ่งบัดนี้นอนไปนมาดหลับบัดนี้ปวดเหี่ยวบ่กล้าไปเหี่ยวบัดย่านบัดนี้ก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดสูงๆขึ้นเอาศอกเน็กลงไปแล้วก็นั่งเหี่ยวบัดนั่งเหี่ยวกระจกข้างๆออกก็เป็นตกลง
0: เด้อมื้อเนี่ยนี่เรียนแล้วเน
1: าะบัดนี้ก็วื้อใส่กันเออนี่ก็วื้อใส่กันคือมื้อนี้บ่มีดอกดินใส่ก็ได้ลาดลาดซีเมนต์เหมือนแล้วซุมื้อนี้เนาะ
0: บ่มี
1: เนาะ
0: บ่มีหรอกซุมื้ออ
1: ืมบัดนี้ก็ซุมื้อก็มันเว้าโดนในขายายมันบ่เอาพระพระอีปู่เนี่ยเอาดินใส่ใส่หมัดดีๆแล้วก็เวียงไปเลียนไปผู้ใดเลียนมาในเวียงใส่ขาละดึงบัดนี้โอ้เบิ่งดีคือหยังไงหลังต่ำนี่ไงนี
0: ่เบิ่งดีได้หนัง16ก็ได้จริ
1: งๆเออคือมันดี
0: เขาเจ้ามาขายยาก็ซื้อแล้วเขาเจ้าว่าสัญญาณเขาเจ้าบดสายหนัง
1: อืมหนังหนังขายยาแต่ว่าหนังตะกี้มันหนังผากเนาะเบิ่งผู้ผากมั่นกว่า
0: เนี่ย
1: อืม
0: เฮ็ดประสัน
1: เออย่ำมาย่ำมาแล้วมันก็ขอไม่จ้ะกระดานี้ม้ากำลังมาหนังสีผัวผู้ใดผู้ใดผู้ใดเคยได้ยินในยกมือขึ้นกดหัวใจก็ได้เด้อนี่สุดขึ้นละอืมเอากูส่งเบาดูนแต่มือนี่ฮัลโหลสิ
0: เอาเอาเอาขอเพลงในจ้าขอเพลงในจ้า
1: ไปเบิ่งหนังสามสิบหางหนังสิบหกก่อน
0: หนังสิบหกหน
1: ั
0: ง16ไปเบ
1: ิ่
0: งหน
1: ั
0: ง16
1: หนัง16หนังบัดนี้มีหนังหนังขายยาแล้วก็มีหนังขอเข่าเนาะโอ้ยหนังขอเข่า
0: ขอเ
1: ป้งอัน
0: เจ้า3เลี้ยง4นี่เด้อ
1: เจ้า3เลี้ยง4
0: จ้าเจ้าขอโ
1: หย
0: ซ่อนเด้อล่ะซ่อนมอบให้ล่ะซ่อนได้เด้อแล้ว
1: เออเพิ่นแฟนคลับเพิ่นหลายเนาะ
0: อันได้หลายโหน่ะไอ้กระดาษไปยังไปบ้านไหนกับพ่อที่แท้อันโอ้ใช่มันเพิ่นเบาดีคักเนาะเบากับอันหัวหน้าสุขินเจ้าอ่ะ
1: อ
0: ือจักคักคือหยังเอิ้นดังกันนะผู้เจ้าคือบ่เข้าหั่นนี่บ่อยากอายเข้าหั่น
1: จ
0: ะไปบอกกับลาวางได้กระเจ้าค่ะเจ้าว่าฟังสิค่อยเว้าอยู่ว่าซั่นเน
1: า
0: ะว่าเว้าคือกันตัวกระทําข้าวอันนั้นอันนี้ก็ได้หรือคุณเมาเลี้ยงที่ยังมีข้าวยังก็ไปถามเพื่อนตัวเลี้ยง อันไหนก็ได้ไปฉันหรอกกันถ้ามีเลี้ยงจะถามก็ถามแต่ตัว
1: ถ้ามาถามกับเป็นเสริมกับไปถามกับเจ้าจะมียังสิถามบ่มื้อนี้ยังสิถามให้ว่าจังซี่แฟนขับเพิ่นได้ล่ะ
0: ขอที่ยังสิถามก็ถามแต่ตัว
1: เอ้ถาม
0: ก็เจ้าอย่าถามอยู่ดิ
1: เอาถามมา
0: ถามถามมีหลายแนวอยู่ก็เจ้าหันบ่เว้าให้ฟัง
1: อ่ะว่าเป็นหยังแม่เสริมกับว่าถามใครนี่เดี๋ยวก็สิไปโทรบอกถามเล่าซื้อว่าสิก็ได้อืม
0: ว่าน่ะช้อนเพิ่นมาเต็มขึ้นน่ะเนาะขอปิ้งแม่เริ่มมื้อแรงเด้อหม้อไปน่ะช้อนเต็มๆเลยผู้เดียวเด้ออยู่นี่แล้วอยู่ตลาดนี่หรอก
1: เด้อเราอยู่ตลาดติ
0: จ้าอยู่ตลาด
1: พี่สิเปิดฟังอยู่ว่าวๆเนาะผู้ใดล่ะท่อนไหนน่ะท่อนเนาะ
0: อ่านขายเครื่องบวชอยู่นี่เต็มอยู่เราขายเห็ดกันเป็นตกตลาดยังมาขั้นไปแง่มไหนเราก็ว่าเจ้าทุกคนขอปิ้งไงคอยแน่ปันบ้างอาจารย์เนี่ยมาเราก็บอกไปเขาแล้วอันเปิดเทปตัวนั่งเมื่อมาเสร็จมา
1: ถ้าเมื่อกับฝนตกฟ้าห้องบึ้มบึ้มยุคขัง
0: ฝนตกเพิ่นกับว่าเขาบอกแล้วหาหม้อไปไม่น้อยนะแม่เลยแม่เสียงนะแม่เลยจ้าเลย
1: ครับ
0: แม่แม่น้อยวันสีตาลนะแม่แม่ตาลแม่ยังคนละสาวเสียไร่นะแม่คุณแม่2,000ปีนะแม่เลยแม่สีทองนะแม่แม่มามานะแม่ค่ะเอาว่าเอาบุญบอกว่าน่ะ
1: เอาบุญยุคแถวนี้ก็มีบุญเยอะแม่เฮ็ดจังได
0: ๋คุณม่วนม่วนครับมื้อนี้ก็ไปชอบฝนมันที่ได้ควรตาแดดถ้าตายจะนอนเท่า
1: คือกันก็เฮ็ดไปมีบุญมีทางก็เฮ็ดไป
0: อาตมานี่ล่ะค่ะไม่รอเด้อตาเด้อสวัสดีจ้า
1: ครับแม่เสริมเนาะนะครับก็มีหยังก็ถามแม่เสริมมาก็ได้เด้อพี่น้องถามกฎหมายว่าจังซั่นสิลองถามแม่เด้อแต่อย่าบอกว่า

บอกเด้อกันสิก็ได้นะครับพี่น้องก็บ่เข้าก็สิบ่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าผู้ใดถามเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีนี่มันก็อาจสิเรียงมันสิคือกันกับเฮียนนี่เฮียนนั่นเป็นคือกันเออก็เป็นมีปัญหาอย่างไรเรียงหน้ามีปัญหาเรียงคนข้างบ้านนะครับเออคนข้างบ้านคนข้างหน้าแง่ให้แง่หน้ากันอยู่เพราะวันนี้พวกที่แง่เน็ตแง่หน่อยนี่เขาจะเฮ็ดเป็นเขาจะเป็นแบบว่าเฮ็ดเป็นตลอดกันเฮ็ดไปจะว่าจะของตายอยู่ละนะครับจักเศร้าคันลูกเป็นคือพ่อคือแม่ก็เป็นน้ำกันอีกนะครับแต่คันผู้ใดแบบบ่ยากเขาจะบ่ได้บ่ยากเขาจะก็บ่ไปหยุ่งกับคู่แดนนะก็บ่ยากก็อยู่ไผอยู่มั่นคือยังของบายุศิลป์นี่ก็บ้านก็อยู่ติดโรงเรียนใหญ่โรงเรียนมัธยมในสวนบายุศิลป์นี่มันก็สิเป็นต้นพักเกษตรเนาะพักเกษตรพักกฐินเนี่ยมันขึ้นมาเองเนาะถือฝนงามไว้ที่ต้นซ้ำหลอดไฟนี่ล่ะหลอดไฟเงาๆนี่สูงขึ้นนะตัดบ่ทันครับพี่น้องมันหลายแล้วก็ต้นนี้อย่างนะต้นเป็นป่องๆคือสิมีน้ำบ่มีน้ำนั่นน่ะง่ายๆนั่นล่ะเออเนาะอันมันหลายพี่น้องถึงเคี้ยเป็นเคี้ยเกี่ยวกันไปสู่เกี่ยวสูตรนะบ้านที่ฉันก็เข้าไปเฮ็ดซื้อกันไก่มาตัดนี่บ่นี่บ่โอ้ยใบกระมวลมันเด้นะครับก็เฮ็ดดีเพิ่นล้างวัดที่ดินโรงเรียนวังวัดเพิ่นเฮ็ดกำแพงใหม่เพิ่นก็ทั่วว่าก็บอกว่าเฮาไปใส่คือว่าบ้านระวังที่ดินเจ้าของแน่มาเซ็นให้แน่ว่าภูมิหน่วยการก็เลยบอกภูมิหน่วยการทางโทรศัพท์ว่าบ่เป็นหยังดอกภูมิหน่วยการบ่ระวังดอกมันอยู่หม่องเก่าที่ดินนั่นบ่ไว้ใส่ดอกติมื้อนี้ผมบ่อยู่ผมบ่อยู่ก็เลยว่าจังซี่เออเอาอันไปยังไว้จังได๋จังซั่นปานะเพราะว่าอันบ้านบันยังเห็ดเลยผมมังสีลังวัดมันเป็นกำแพงเก่าโรงเรียนมาครูสั่งอยู่แล้วโรงเรียนเห็ดกำแพงถูกกำแพงใหม่ก็เห็ดไปเลยครับว่าเป็นยังแห่งดีวะนะกำแพงเดี๋ยวนี้มันเพียงพอเพียงข้อเป็นอย่างเห็ดมันสูงขึ้นว่าเด็กหน่อยมันมักโดดโรงเรียนแล้วมันหม่นมาเนาะปัจจุบันนี้ผมก็เลยถามว่าต้นพระเกษตรเนี่ยพระกฐินนี่ครับต้นไผ่เนี่ยมันโน้มไปทางบัดบักคู่นี่ตัดได้บ่พะนะโอ้ยเขามาตัดเลยผมมังสีบัดนี้ก็จะกับเขามาเป็นสิบกว่าคนล่ะตัดยังกองอยู่ผมก็เลยกลับมาจากขอนแก่นป้าเบิงเอาคือเรียบดีแต่ว่าคือดีแต่ว่าสั้นก็เลยโทรบอกว่าเขาคนไหนล่ะเด้อที่ตัดต้นไม้เสียอย่างเดียวโทรออกประสันเป็นยังล่ะมันเป็นยังมันเขาเห็นยังเสียหายเพราะตัดแล้วบ่เก็บให้ผมแม่แต่มีคนมาเก็บให้คือสีดีเนาะไปเห็ดฟื้นแน่แล้วโอ้ขึ้นไปสั้นนี่แหละครับถ้าที่ดินตรงไหนที่เขาจะรังวัดใหม่เขาต้องมีหนังสือมาหาเฮาก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์หอดมือล้างวัดเข้าต้องไประวังแนวเขตนะครับถ้ามันปากลำปากงามเข้ากับโตแย่งแต่ของบ้านชูศิลป์เนี่ยเพราะต้องไปโตแย่งงามเพราะมันเป็นกระแพงเก่าอยู่แล้วก็เลยว่าเออว่าเป็นอย่างเพิ่นกับสีวัดเลยมันยั่งจำได้สนั่นเออเพิ่นอย่างเขาบ่เซ็นกันได้นะครับหรือว่าสะดวกไปยืนคุ้มเขาจะให้จ้างคนโอวันจ้างคนมอบอำนาจให้พี่ให้น้องไปยืนเบิ้งก็ได้ยืนเบิ้งทีหน้าเขาหรือว่าเขาลำมาบ่ขันเขาบ่ติดใจนะครับเขาก็ว่าเป็นอย่างเขาก็บ่เอิ้นเฮาก็ถือว่าเราไม่ติดใจได้รับหนังสือแล้วไม่ติดใจไปดูการรังวัดที่ข้างเคียงเขาก็เสียเฮาไปเส้นนะครับไปเส้นอยู่ที่ดินกับบ่เส้นที่ดินบ่สิมาเหตุเลยว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ติดใจที่จะมาดูการรังวัดเขาสิวางสีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดคิดว่าอยากเขาแหงที่ดินเจ้าของยันนั่นยันนี่เนาะนะครับเพราะว่าเลี้ยงที่ดินนี่คันไปแตะต้องกันปุ๊บนี่นะพี่น้องมันผิดกันดีบ่ดีได้ถึงได้ขาดได้แกงกันพุ่นดินะครับเนาะบ่จะเป็นการถิ่มขยะจากฟังเจ้าของไปหาฟังผู้อื่นจังซี่นะครับหรือว่าถิ่มขยะหรือเบ่งน้ําไปหาผู้อื่นจังซี่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังการอยู่ร่วมกันนะครับเฮียนข้างๆการอยู่ร่วมกันนะครับแม่นสิบ่เว้ากันว่าหยังกันต่างคนต่างก็ยืนในตลาดคือกันต้องเฮ็ดให้ดีๆนะครับจังน้ําเฮาน้ําเสียเฮาสิระบายลงคลองหน้าถนนเนี่ยเขาสิปล่อยไปทางเฮียนเขาบ่ได้นะครับกับมันนี่กันแพงเขาก็จะหาทอหมูทอเปื่อยนะครับราคาบ่แพงหรอกทอละร้อยกว่าบาทเห็ดทอเงาๆไปถึงถนนเนาะอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับทอเปปซิลอนนี่สีฟ้าๆนะครับราคาบ่แพงเนาะเห็ดสั้นๆนะครับรวมถึงเฮาซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันไหลไปเฮียนเขาเจ้าของสินะครับเป็นขี้ซีกนะเนี่ยตัวนี้มันสิผิดใจกันนะครับ
เออพิษกันได้ลังเสียกัดด่ากันจมกันไปนะครับนอกจากนั้นกับเรื่องของหมาสุนัขเนี่ยเฮียนเฮาหรือแมววงสิแลนไปกัดเขาแมวเฮียนนั้นเฮียนนั้นมักเลี้ยงแมวเฮียนเฮามักเลี้ยงหมาแมวกับหมาบ่ถือกันอยู่แล้วนะครับโอ้ยเล่นไรกันนี่โอ้ยนะครับอืมนั่นแหละมันจะได้พิจัยกันนี่ยังเขาว่าเขาจะให้ซอยจังไดเนาะกับว่าไปเขาเป็นหมาโอ้ยเขาเป็นเจ้าของหมาเนี่ยบอกไว้มากสิเป็นสวัสดีคุณครูฝ้ายพัชรานะครับและก็สวัสดีแมนนี่จันพินพี่น้องทั้งตุลละน้องแว่งน้องแว่งนางเนาะเอาขึ้นฮอกคิดถึงยูเดอร์กันได้ฟังอยู่เนาะนะครับคุณแม่ของนุ๊กเกอร์นะฮะครูฝ่ายจากใส่ละจากยโสธรพรุ่งนี้ลองอยู่ไหมคะบ่อยู่เด้อครับเด้ออืมเอาเดี๋ยวตอบให้ไม่อยู่ครับอยู่บ้านนะครับอืมอย่ากินแฟนดิดนะครับเออคันตั้งแต่กับมะยามก็ได้อยู่ว่าปีมะรดดีๆต้อนรับมะเหลียนน้ำจักชั่วโมงก็ดีเนาะคันบ่มากก็สิไปหากินกาแฟอ้อมบ้านอยู่นี่แหละนะพี่น้องเอ้ามื้อนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเผาทีเจ้าของเผาหน้าเจ้าของมีควรไม่หยังไปล้ำหน้าผู้อื่นเขาสามารถเรียกเงินได้นะครับคันบ่ให้ฟ้องเอาคันบ่ให้มีติดคุกนะฮะอืมคันบ่ให้นี่ติดคุกเด้7ปีจำคุกนะครับหลังจากนั้นเขาสามารถฟ้องเอาเงินค่าเสียหายใหม่หน้าเขาเจ้าใหม่เงี้ยเขาเจ้าฟ้องเอาฟ้องแล้วบ่มีเงินให้เฮ็ดจังได๋บ่มีเขาก็ยึดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเช่นมีไห่มีหน้ามีรถมีหยังเอามาขายแต่คันฮู้ว่าเขาสิบังคับทรัพย์สินแล้วฟ้าวขายนี้นี่ผิดบ่ผิดครับผิดเป็นช่อโกงเจ้าหนี้อุ๊ยอีกเด้บัดนี่ยากไปอีกฮู้อยู่แล้วว่าเขาสิยึดที่ดินเจ้าของมาขายทอดตลาดก็ฟ้าวโอนให้ผู้อื่นไปจังซี่นะครับเนาะเข้าใจเนาะฝนตกบ่น้อยบ่ตกครับอยู่ว่าปีครับพี่น้องทั้งบัดตำแง่อำเภอว่าปิปทุมนะครับหลวงตามหาโชคเอิ้นอย่างหลังอ่านเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเนาะเป็นรองเจ้าคณะอำเภออืมนะครับบ่ตกหรอกครับมื้อนี้บ่ตกแต่ว่าคนออกว่าภายในคืนนี้นี่นะฮอดมื้อคืน18นาฬิกาฝนสิตกดอยเอสสารคามยกเว้นกาฬสินธุ์บ่ตกนะสิตกอยู่ประมาณ 60% เด้อพี่น้องตกหน่อยตกหลายก็สร้างวังแรกตกมาจวดนึงก็หายไปนะครับเลยบ่ได้หดสวนซ้ําบักอื้อก็เลยเหี่ยวเอามาฟังกันเพลงกันก็แล้วกันเนาะงานเพลงที่ขอมาโทรมาทําไมบ่ฮู้ว่างานเพลงนี้เป็นงานเพลงของที่ 2,000 ปีขอมามันถือกันบ่เพลงนี้ผมเดาๆเพลงเด้อนะครับอืมเอาลองหลายๆคนบ่เอาฟังเบิ่งครับผู้ใดโทรมาเนาะบัดนี้เดี๋ยวเด้อนักร้องวัยรุ่นร้องครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ่ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: พ่อตาท้องพ่อตาท้องพ่อตาใส่เด้อสั่งบ่พ่อใส่นะใส่หมิ่น
1: ชั่วเสน่ห์ให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกพร้าวบรรเทาอาการแสบบกโขกแสบส้งอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

คือว่าจังสันเนาะเพลงสีหน้านวลคนอ้วนนักเลงยานฮัสซันเดงานเพลงของเดือนเป็นอันไว้พรนะครับนะครับหลักนมดีเจนะครับเพลงเก่าๆแหละนะครับจากทางสาวสัมผัสทองอ้วนแนะนำมานะฮะจากพี่น้องท่านบ้านหนองนำลึกนะฮะเอานะครับพอๆกันเดี๋ยวนี้กะสามทุ่มเคืองแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดท่านได้โทรมาก็โทรมาเด้อเมตานขอเพียงในเด้อจันหลังไม่เพียงอย่างละเพียงตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับตำแหน่งอย่างเนาะคือเดี๋ยวนี้นะครับอีกข้าวหนึ่งอีกข้าวหนึ่งก็แล้วกันเนาะพี่ดองช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วงนี้ทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอต่างๆอื่นๆผลกระไดมีคำสั่งมาจากกรมการปกครองให้ตรวจปัสสาวะนะครับหาสารเสพติดสำหรับผู้นำในชุมชนบ่จะเป็นนายกบ่จะเป็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านนะตรวจผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบางผู้ซอยบางนะฮะตรวจนะครับตรวจเงียวนะครับโดยมีอสอสอาสาสมัครประจำอำเภอเนี่ยเพิ่นจะเป็นคนคุยคอยคุมเนาะคุยคุมตอนเฮานี่ปัสสาวะออกมาเฮาไปปัสสาวะบ่นะครับหรือเอาเงียวผู้อื่นมาบ่นะครับหรือเขาต้องเหี่ยวเดียวนั้นปัสสาวะเดียวนั้นใส่ถ้วยมาใส่ถ้วยใส่จอกมามามีตัววัดนะครับจุ่มลงไปนะครับมันก็สิจุ่มลงไปมันก็จะขึ้นนะครับถ้าผู้ใดเป็นคําผู้ใดมีสารเสพติดประเภทยาบ้านะครับเคยสูบเคยเสพหรือว่าเสพมาบ่เกิน 6-7 มื้อเนี่ยย้อนหลังมันก็จะขึ้นขีดนึงเป็นผลบวกนะฮะแต่คันตรวจแล้วมันเป็น2ขีดสีม่วง2ขีดนั่นก็ถือว่าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้ามานะครับตัวได้เฉพาะยาบ้าเด้อพี่น้องนะครับแล้วผู้ละคนบอกว่าเออเอาปัสสาวะเจ้าของมาแล้วก็เอาน้ำเหี่ยวผสมเอาน้ำใส่น้ำในกอกเนี่ยใส่เข้าไปอย่างน้อยเนี่ยผลมันสิเป็นจังได๋ว่าซั่นมันสิเจือจางบ่เจือจางพี่น้องเห็นคือเก่าคันแม่นเฮายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าเห็นคือเก่าเนาะเห็นเป็นขึ้นมาเป็นบวกเป็นขีดสีม่วงๆขีดนึงครึ่งนึงอยู่เก่านะครับแต่คันว่าบ่เอาเหงียวเจ้าของเข้าไปในห้องน้ําก็บ่ได้เบิ่งน้ําเนาะเข้าไปก็ทําทายเหงียวคือๆดอกแต่ว่าเอากระบวยนั่นเอาถ้วยน้อยๆนั่นเอาน้ําในห้องน้ํามาบ่มีปัสสาวะเจ้าของเม็ดเลยออกมาตรวจนะครับปรากฏว่าตรวจมันสิเป็นจังได๋มันสิเจอยาบ้าบ่จังได๋ก็บ่เจอยาบ้านะครับบ่เจอว่าได้เสพยาบ้าแม่นสิเสพบ่ได้ก็บ่เจอแล้วแต่เกิดเอาน้ํามาซั่นๆนะครับผู้ตรวจเขาสิฮู้เลยนะครับฮู้มันสิบ่ขึ้นจักขีดเลยนะครับขีดนึงก็บ่ขึ้นขีดนึงคือผู้ที่มียาเสพติดเนาะนะครับ2ขีดครึ่งนึงก็บ่ขึ้นนะครับบ่ขึ้นจักขีดเลยนั่นแสดงมาปัสสาวะนั่นนะครับอาจจะมีนิดน้อยแล้วก็ผสมน้ำหลายๆหรือมีแต่น้ำอย่างเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเพิ่นสิให้ตรวจไหมเพิ่นสิบังคับให้เหี่ยวไหม คือการตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านเนาะเพิ่นตรวจพ่อนะครับตรวจพ่อผู้ใหญ่บ้านก็อายุบางคนก็20 30ก็มีนะครับตรวจพ่อแล้วทั้งอำเภอทั้งปลัดอำเภอทั้งผู้ว่าเพิ่นก็ให้โอกาสเนาะให้โอกาสว่าระวังให้ลาออกนะครับพออยู่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคนที่ประพฤติบ่ตัวบ่ดีหรือจะให้เขาจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าตั้งกรรมการสอบสวนเท็จจริงนี่ไล่ออกเลยดิแล้วก็เป็นไปสมัครยังก็บ่ได้ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านก็บ่ได้พอสมัครกำนันก็บ่ได้สมัครอบตอบต.ยังบ่ได้เลยนะครับเพราะที่เขาจะเฮ็ดแบกลิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นผู้นำในชุมชนจะต้องบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดคือยาบ้านะครับตัวนะครับนะครับตัวนี้ทางอำเภอมันเอาจริงแล้วก็หลายหมู่บ้านนะครับจำนวน8ประมาณ 8,000 หมู่บ้านมีอยู่ประมาณ200กว่าหมู่บ้านที่ตรวจพบผู้ใหญ่บ้านเนี่ยและผู้ใส่นี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคือเสพนะฮะเพิ่งก็ปลดออกเลยนะครับปลดออกมีเหตุปลดออกไปเฮ็ดให้ผู้ที่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่บัดที่นี่ก็เริ่มหาเสียงกันวุ่นวายสมัยสมอนบ่ดีคือหยังนี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดไปยุ่งเกี่ยวกับแนวนี้มันสิมีกรรมนะครับมันสิมีกรรม
มีกรรมในศาสตร์นี้ล่ะนะครับเช่นผู้ใดไปค้าขายผู้ใดไปค้าน้ำเสียบน้ำสังเกตเลยพี่น้องพวกเนี้ยพอเฒ่าโตมาเนี่ยมันสิโตเหลือจะมีโรคนี้นั่นดอกโรคที่บ้านเมืองเขาว่าเป็นน่ะเป็นนะแล้วก็อาจจะตายไปในระยะอายุพอสมควรจังเฮาเนี่ย60 70ปีป่วยตายไปเนาะแต่ว่าพวกนี้สิเป็นโรคนึกอื่นน่ะโรคอีหยังล่ะโรคที่เขาจะว่าเป็นกันเนี่ยนะนะครับอืมเป็นโรคเกี่ยวกับพวกปอดพวกหยังนี่ล่ะนะฮะเออแต่ว่ากับบ้ากาบอกผู้อื่นว่าเจ้าของนี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพวกละคนก็เก็บเป็นความลับจนว่าเจ้าของตายก็มีนะครับอืมเนาะเอาอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับบ่ได้มีลูกหลานมีพี่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาจริงเพิ่นก็ตรวจบ่แม่นตรวจทีเดียวเด้ตรวจเป็นระยะตรวจก็บ่บอกซ้ําว่ามื้อนี้สิตรวจไปประชุมปึ๊บนะฮะสิตรวจนะครับอืมทางเถียเขาเจ้าก็คณะกรรมการเพิ่นก็ออกมาในหมู่บ้านนั้นเลยบ่บอกออกมาเห็นพยาบาลบ่บอกนะครับอืมผู้ใดผู้ใดเสพยาบ้าเนี่ยมันสิอยู่ในร่างกายประมาณ7มื้อหลังจากเขาเสพมื้อนี้นับไปอีก7มื้อนะครับมันจะยังมีอยู่ปัสสาวะนี่ย้ําไปตรวจมันจะขึ้นขีดสีม่วงขีดนึงอยู่แล้วนะครับภายใน7มื้อผู้ละคนเสพมาแล้ว2 3มื้อ4มื้อเออ4มื้ออ่ะ4มื้อมันสิอยู่เข้มๆอีหลีคือ4มื้อนะครับคัน4มื้อมือเขามือที่หาผลมาตรวจเนี่ยมันจะเห็นอยู่แต่มันเห็นจางๆอยู่นะครับอืมเห็นจางๆแต่ก็ให้สงสัยได้ว่าคนเนี่ยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนก่อนเขาสิมาตรวจปัสสาวะนะครับอืมแต่ก็บ่ได้เอาอยู่3มื้อ4มื้อนี่รับรองนะครับตรวจพอเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้ลงคนกันคันร่างกายแข็งแห้งมันก็สิเหมือนไปไว้เพราะมันจะขับออกไว้นะครับเช่นร่างกายแข็งแห้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดจังแข็งแห้งบ่เก็บบ่ไข่บ่ป่วยนะครับเสพเข้าไปประมาณมือที่4มันก็เริ่มจางแล้วที่5ก็เริ่มหายแต่ว่ากับบางคนอ่อนๆแอๆเนี่ยอ้อๆแอๆเซียๆบ่มีเวียกหยังสูบแล้วก็นอนเว้นกินข้าวยันเจ็ดมือก็บ่เหมือนตรวจย้ําไรก็พอนี่พี่น้องเออเนาะอันนี้บ่เป็นความรู้ให้พี่น้องฟังเนาะนะครับทั้งอำเภอเอาจริงถามว่าตำรวจล่ะตำรวจตรวจบอตรวจคือกันนะครับจังบางยุสินนี่ก็ตรวจเพิ่นสิตรวจอยู่ประมาณเดือนนึงสิตรวจอยู่ประมาณเที่ยเดียวแต่ว่าเพิ่นสิบ่บอกว่าตรวจมื้อใดเพิ่นหัวหน้าสถานีสิเอิ้นประชุมนะครับเอิ้นประชุมปึ๊บพอประชุมทุกคนมาทุกคนว่าซั่นมาทุกคนมากับลงสื่อแล้วก็มันก็สิมีเจ้าหน้าที่ยืนคุ้มให้ประเงียวในห้องน้ำแหละนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยกล้วยได้หน่อยมากครับตรวจคือกันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตรวจคือกันเด้พี่น้องโดยนายกเป็นผู้ควบคุมนายกต้องตรวจก่อนหมู่นะฮะอันนี้หัวหน้าสถานีผู้กำกับก็ต้องตรวจก่อนหมู่คือกันนะครับตรวจได้เห็นนะครับว่าเบิ่งน้ำกันนะครับถ้าผู้ใดมีจังซี่นะครับเพิ่นก็สิบอกว่าเออเสี่ยงเด้อเซาเด้อถ้าบ่เซานี่เพิ่นก็สิมีขันถึงขนาดไล่ออกพุ่นแหละนะครับพี่น้องนะครับบ่ยุ่งเกี่ยวบ่ได้เด้แนวมื้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับว่าจะเป็นทั้งอำเภอทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจทหารมันก็ตรวจอยู่แล้วตรวจตลอดมีการซุ่มตรวจโดยไม่ได้บอกก้าวล่วงหน้าเนาะนะครับแต่มีการตรวจเข้มอีหลีนะครับพี่น้องเออเนาะอันนี้บอกให้ฟังเอาเวลาเบิดเวลาพี่น้องเพ่งกับบลายดอกมือนี้นะครับเศร้าสามแรงสามแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการเนาะได้ปะนะครับได้ยินได้เนาะนะครับมีสำนีไม่หลีนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่ไม่ต้องการตำแหน่งที่ไม่ต้องการเขากินตลาดพูดลาบกันแล้วกันเนาะนะครับเศร้าสามแรงสามขวักไม่เสริมแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับจบแล้วบอสยุสินนะครับต้องจากลาพี่น้องไปสะกอนพอกันไหมวันจันทร์ไม่ได้จัดเด้อพี่น้องนะครับวันจันทร์อังคารพุธบอสยุสินไม่ได้จัดเด้อครับวันจันทร์เป็นมือวันหยุดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชานะครับนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยบ่ได้หยุดเด้อครับวันที่2นี่เป็นวันอังคาร2มิถุนายนเนี่ยข้าราชการหน่วยงานอื่นยังทํางานตามปกติวันที่2นะครับแต่วันที่1วันจันทร์เนี่ยธนาคารสํานักงานที่ดินที่ว่าการปิดเด้อครับยกเว้นพวกตํารวจทหารหรือว่าพยาบาล

หนึ่งสามบริยูเด้อบอกไปทางไว้ก่อนนะครับสิบริจาอาจจะเป็นเทปเนาะพ่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดพุ่นละทางประจวบคีรีขันธ์พุ่นละเนาะก็จะพาไปเที่ยวกับไปมีโอกาสไปกับไปไปใดเนาะนะครับเอาไว้สมิสเกินเนาะพอกันไหมในมือต่อไปพุ่นละมือใดก็มือนั่นละอุ้ยบอกคือเนาะกูละวันที่3ยังมือแรกอาจจะมาจัดเล็กยังมือแรกหรือว่าสั่งกับวันที่4ไปสั่งที่5เนาะครับสำหรับวันนี้เอาไว้สมิสเกินเนาะรับฟันดีลาติสวัสดีนะครับ

0: เอ้ย
1: พี่พาดาเขามาอยู่ที่นี่กับเราด้วย
2: ไม่ได้นะพี่แล้วฉันจะรู้จะอยู่ยังไงล่ะ
1: พี่ให้ตำแหน่งเอ้ยเป็นเมียหลวงเชิญดาเป็นน้อยก็แล้วกัน
2: อย่าทำอย่างนี้ก็เชิญเลยนะพี่อุตส่าห์หอบ
3: ผ้านี่พ่อแม่มากับพี่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ

0: ันจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมของลุงนะพี
1: ่นะพี่ยืมไปหมุนก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้ที

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชา

0: หิ้งพระธรรมาสปุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

ีค่ะท่านผู้มีพระรักคุณทุกท่านขณะนี้ทางห้างหมดเวลาให้บริการแล้วขอขอบพระคุณผู้มีพระรักคุณทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318 เดอร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: วันนี้เป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยนะคำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายเหล่านั้นต้องขอโอกาสด้วยแต่อย่างไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่างคือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึงให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอ้ธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านไม่ให้แสดงหรอกคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้น

0: ะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี้แค่นั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปถูกต้นไม้มันไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี้เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมิฉะนั้นธรรมะที่พูดไปแล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็นเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลาดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายทำกรรมฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่นั่นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกลตัวตมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรในวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกินมิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะที่ความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะลังคังใบนี้ใครว่ามันโตหรือมันเล็กตอบได้ไหม
1: เล็กนะครับ
0: เล็กเหรอฮะไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ยฮะเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้ตอบได้ยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวเท่านี้ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนเฉพาะระฆังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นระฆังใบนี้มันโตไปเอาบาทพระพากะโลมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระภควโรไม่มีอันนี้มันเล็กเอาบาทพระภควโรมาตั้งปุ๊บ ร่างข้างนี้เล็กแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นอลาคังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้ระคังใบนี้ให้มันโตกว่านี้ระคังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ระคังใบนี้มันโตกว่านี้มาเห็นระคังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงระคังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาเหรอคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ละครั้งไปนี่มันก็ไม่เล็กไม่โตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทำละครั้งไปนี่ให้โตขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำละครั้งไปนี่ให้เล็กลงเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คือความหลงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางๆอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแค๊กนี่มันป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหมที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ถึงตรงไหนล่ะเพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จักความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็หาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่ยนำมาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกเกือบ 30% แต่ก็มานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกินก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐานใหม่ๆไม่อยากจะได้ยินอะไรมันกวนเราเอากี่พึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดถึงจะดีเงียบอย่างนั้นเอากี่พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบๆแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนี้นี่ทำมาเรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทำหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนี้จึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแก่ก่อนทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะบางทีพอนั่งไปคลิปหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันหืดเสียงรถมันหืดมาก็ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรา นึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนแล้วก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นแหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นแหละหารู้ไม่ว่าเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่กงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าไอ้รถมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมหรือเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหาก็หมดใช่ไหมนะนี่เราเป็นเรารถเป็นรถวางไปคนละที่ละทางมันก็สบายเลยนั่นแหละอันนี้เราก็เพราะเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นไหมอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นอย่างเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม่มารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดเท่านั้นนะฮะที่นั่งไม่มีเนี่ยใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วรวมกันก็เป็นที่เป็นระเบียบเรียกอาคารหลังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเกะกะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนเหมือนนั่งไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเองอย่างอาคารดังนี้ตรงไหนควรเก็บไว้ที่ไหนเด็กตรงไหนไว้ตรงนั้นก็เก็บไปตามที่มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะกะนั่งสบายเสียงมากระทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องมันซะรสที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันซะอะไรที่มากระทบร่างกายผลิตภัณฑ์ก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียมันก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี่ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบจ้ะเช่นเดียวกันปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันก็เป็นเอกคตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้วบัดนี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันเสียมันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งเดี๋ยวมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นนี่ท่านว่ากรรม กรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังงั้นต้องอดทน
2: ได้ทำมาแล้วอดทนใช่นี่ม
0: ั้ยอาตมานี่นั่งใช่นี่มันตั้งเกือบจะไอ้60กว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่นี่วัน2วันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละอาตมาพยายามใช่นี่มันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมาถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อกวนเวลานั้นมันก่อกวนเวลานี้ไม่ก่อกวนวันนี้ก็ก่อกวนพรุ่งนี้ไม่ก่อกวนเดือนนี้ก็ก่อกวนเดือนหน้าไม่ก่อกวนปีนี้ก็ก่อกวนปีหน้าไม่ก่อกวนชาตินี้ก็ก่อกวนชาติหน้าท่านจึงว่าดักพุทธศาสตร์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว้อย่างนี้อย่างนี้ให้จำไว้สิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วก็ทำมันแล้วไปสิ่งอนาคตที่จะสิ่งที่จะทำสิ่งที่มันก่อกวนวุ่นวายก็อย่าพึ่งทำมันก็ให้มันหมดค่อยๆค่อยหมดไปเหมือนน้ำใส่ในขันนี่เอาน้ำมาเทใส่ให้เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกซะนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ปืนปรือนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งนะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้พอละมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีนะเข้าใจไหมเอาออกเอาเข้าอีกของที่ไม่ดีก่อกวนวุ่นวายเอาออกด้วยเดี๋ยวก็หมดน้ำเอาออกเอามาใส่อีกไม่หมดวุ่นวายเต็มทีเนาะยากนะ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทำงานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้วขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะมันขวางเลยถ้าจะไปทำงานเนี่ยมันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันลั่นระฆังเฮงให้ลุกตื่นมาอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วนอนเห็นไหมต้องฝืนทึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานสักคนหนึ่งเลยนี่ใช่ไหมวันนี้รับพรนะรับพรซะว่าให้เก็บแสบหลายอย่างแล้วกลัวจะเป็นกรรมรับพรซะอิยทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสักรังเอวมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรสูยะธามณิโชติระสู

หน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี่นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเองใครรีบก็นั่งรถไปใครไปจะช้าก็เดิน

0: อัดดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังหน่อยเอาขึ้นฟังมาอะไรเห็นจะคิดถึงโยมมานั่นเนาะนี่เนาะ
1: เอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หรือทุกวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องกรรมฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอิยาบทของพระสงฆ์ในหนังด้วยวันนี้วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไหว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานว่ายากสอนยากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทำบุญสุนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาพระสงฆ์เป็นพยานพร้อมทางการช่วยแนะนำพร่ำสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไรผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั้นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารวะคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารวะคนเฒ่าคนแก่ให้คารวะพ่อแม่ให้คารวะครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างแล้วแหละมันเสื่อมไปบ้างนะเพราะว่าไฟน้ำมันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อาตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เรือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุ20ปีผู้ชายอายุ25ปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายจึงมาอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัยทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทำดีก็ยังได้ดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเรา ระยะเวลาประมาณสัก60กว่าปีมานี้ที่อาตมาเกิดมามีอายุ60กว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปไกลริบเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่มิฉะนั้นเราควรสำนึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแก่นสารมากทีเดียวเห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากก็จะทำยังไงการมันเรื่องมากเหลือเกินจะทำไงเรื่องมากปัญหามันก็มากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาตมาแก้ปัญหาทุกวันนี่ได้ไหมนี่ยังไงอันนี้พูดให้คิดนะพูดให้คิดนะไม่ใช่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติ7วัน15วันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกันอาตมามาเมืองนี้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้าน่ะเดินตื่ตะตื่ตะตอนเช้าหิ้วของหนักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอาตมายังไม่รู้นะอบรมกรรมฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอาตมาซึ่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเลี้ยงลูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากลูกไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะถ้าเราไปถูกยังให้เป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจระทมโดยทุกข์อยู่เสมอเวลาทุกเวลาอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่างเรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถานบ้านช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้ไม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลา คุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อาตมาก็ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงนะอันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษด้วยนะมันเป็นอย่างนั้น เราจะเอาประมาณให้ฟังอย่างหนึ่งนะ

0: พูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ยมันจะแสบมากนะเจ็บมากเอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาทั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมที่ไม่ตามใจของคนเป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่วุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามไม่โกหกเจ้าของไม่โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อำนวยการวัฒนธรรมตัวของเรานี่มีตัณหาเป็นผู้อำนวยการตัณหาของพวกเรานี่วัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตัณหาเป็นผู้อำนวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปหรือมีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของตัณหานั้นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอะไรก็เอาถ้าเป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทำข้างในมันก่อนอย่างอาตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยเรียบร้อยพาสปอร์ตมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรอะไรมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะเข้าไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่ายอันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกไม่ค่อยสงบดีฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้นะยังไม่สบายนี่ฮะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพยายามกระจายอันนี้ให้หมดไปหมดไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เขาตรวจแล้วก็อยู่ไปได้ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วไม่ค่อยสบายอยู่นั่นเนี่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยเนี่ยอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเองอาตมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นตอนนั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายจะตรวจเอาเองในนั้นเนี่ยถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เคลียร์มันออกเคลียร์มันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายแค่นั้นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเองคอยแต่ให้แจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศให้ฟังอยู่งั้นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างนี้เรื่องมันก็ไม่จบเท่านี้ก็พอนะมั้งถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหมมันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่เอามาให้มันหมดจะจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดปัญหามากเกินตรงนี
1: ้ก็ถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมีวัฒนธรรมของพุทธเจ้านั้นแต่ว่าทำไมเรื่องการบานการเมืองก็ยุ่งยากแท้นะครับ
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันจะเรื่องการบ้านการเมืองต่างหากนั่นน่ะอย่างเมืองนี่กฎหมายมีอยู่ดีอยู่ทำไมมันถึงมีโจรมีขโมยวะที่จะไปขโมยคนไม่ใช่กฎหมายไปขโมยนี่คนไปขโมยนี่วะมันคนละเรื่องกัน

0: ในประสบการณ์ของหลวงพ่อเองนะครับเคยได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวบ้านแต่เขาก็มีจิตใจที่สงบระงับเงียบแล้วก็เคยได้เจอหรือเปล่านะครับ
1: มีเจอเหมือนกันอยู่ชาวบ้านด้วยหรือมาฝึกกรรมฐานนั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เขาอยู่ในบ้านด้วยจะมาฝึกกรรมฐานอยู่นี
0: ่เพิ่งมาวันนี้
1: เพิ่งมาวันนี้น่าจะจะภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านั่งเนาะ
0: ลุงพ่อเมื่อได้อธิบายเรื่องโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของนั่นก็ไม่ถึงมีความหมายอย่างไร
1: ยังไม่เคยโกหกเจ้าของนั่นน่ะดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นหรอกดูเอาไม่ใช่ในเจ้าของนั่นแหละไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตเจ้าของนั่นแหละมันจะรู้จักโกหกเจ้าของไหมคนมันไม่รู้จักโกหกเจ้าของก็โกหกคนอื่นด้วยไปเท่านั้นเนี่ย
0: เขาก็ถามเรื่องขโมยจากเจ้าของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ออธิบายนะคร
1: ับอธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมยมันก็ขโมยเท่านั้นเดี๋ยวก็หยุดมันซะสิอธิบายอะไรไปอีกล่ะก็หยุดมันเท่านั้นแหละก็ไม่ขโมยต่อไปมันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโมยอะไรอีกล่ะปัญหานี่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะเข้ามาเดี๋ยวดูมันนี่เข้ามาเดี๋ยวกี่คนเดี๋ยวนี้20คนจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่แล้วพวกนี้ทำงานอะไรนี่เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักก็ยังให้เมืองนอกไปให้ไปสอนให้ปลูกนี่ไว้อย่าให้มันกินซะดีกว่าเด้อแต่มันกินผักเป็นให้มันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นอย่าให้มันกินเมืองไทยนี่เรามันนี่ก็เป็นตามชนบทแต่มั้งใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากล็อกไปอยู่ตามบ้านนอกมันเกี่ยวกับประเพณีเท่านั้นน่ะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปหูเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จักล็อกเขากินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวก็เข้าไปเขากินปลาล่าก็กินปลาล่าก็เข้าไปนานๆมันก็ได้หลายเดือนเดียวมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลาล่ามันมาไม่ได้อันนั้นมันของเชื่อมง่ายหรอกไม่มีอะไรนะมั้งหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะพวกเรามากันเมื่อไรล่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้ว น่ะก็พอละมั้งเว้ยสอนไปเพิ่มยังมันจะเหลือกระบุงละมั้งนี่จะพายไปไหวไหมนะ ค่อยๆคนรับอย่ารับไปทีมากเถอะรับทีน้อยเข้าใจขยายไปมันศึกษาด้วยตัวเองแต่คนเราไปตรงไหนเนี่ยเมื่อไรเราจะกลับล่ะน่ะสบายไหมให้มันสบายเถอะอย่าให้มันไม่สบายเถอะสบายไอ้ความสบายนี่ก็สำคัญนะเป็นฝีเก่าอยู่นี่มันปวดยังไงอยู่สบายไหมสบายทั้งปวดฝีอยู่นี่ก็มีเพื่อนมาเห็นกันนั่นสงอยู่สบายไหมสบายไม่รู้ว่ามันดูดไปเมื่อไรนี่เวลาเพียงในเวลาพอแล้วอย่าให้เวลามันมากนี่สงสัยเหงาเท่าไรพวกว่าสงสัยสันๆคือพวกเขานี่เหงาแท้ๆครึ่งชั่วโมงเป็นไง
0: ก็ไม่มีอะไรเขาไม่ใช่ถามเท่าไรครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขาอยากจะให้เราทราบด้วยนะครับ
1: คลำไปนั่นแหละอาจารย์คลำเรื่อยไป ยังเป็นอาจารย์คลำตาในก็คืออาจารย์คลำตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรก็ใจเราคลำให้เป็นอาจารย์คลำตาใจมันจะสว่างขึ้นตรงนั้นคลำด้วยไปเถอะ
0: and the internal eye will become very bright เรื่องความเจริญในโลกนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อำนวยการปฏิบัติเรื่องศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงได้สมดุล นะครับ
1: มีทั้งสองอย่างโลกเจริญกว่ามันมืดนะมันเจริญขึ้นเข้าใจไหมโลโกท่านแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญไฟฟ้ามันเจริญขึ้นสะดวกมากตาคนก็ยิ่งบอดเข้าไปทุกวันทุกวันน้ำสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ำมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกนี่มันสะดวกได้แต่คนมาหลงสุขซะหลงความสว่างซะหลงน้ำซะหลงความสุขซะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกไม่ให้โทษโลกอะทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วจิตเรายังไม่ถูกต้องจึงไปสนับสนุนเขาจึงไปให้โทษเขาดีใจกับเขาเสียใจกับเขาเพราะเราคิดไม่ถูกเพราะเราไม่มีปัญญาธรรมดาโลกเป็นปกติไม่ให้โทษใครทั้งนั้นเราคิดผิดเองเราจึงมานั่งกรรมฐานให้มันเกิดปัญญาให้ตาในมันเกิดนี่เท่านั้นแหละอย่างความผิดอย่างนี้มันก็ยังดีนะถ้าเรามีปัญญาไปรู้มันความผิดนั้นมันผิดถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วเราก็เลิกอย่าไปทำอย่างนั้นเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อย่างนั้น
2: โอ้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกต่อไปซึ่งอาตมาได้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบริษัทบริวารทั้งหลายในที่นี้รู้สึกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากวันนี้เป็นวันใกล้วันที่สุดท้ายเสร็จแล้วจะรวบรวมข้อปฏิบัติมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเพิ่มไปอีกเกี่ยวถึงเรื่องการเป็นมาของพุทธศาสนากับทางผู้ที่ประกาศพุทธศาสนาเป็นเบื้องแรกทีนี้รู้สึกว่ามันบกพร่องเป็นบางอย่างทีนี้จะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในการกระทำของพวกเราทั้งหลายพูดถึงในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศพระศาสนานั้นคือมีสิ่งที่จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเลื่อมใสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกครั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธศาสนานั้นในคนเพียงสองคนเท่านั้นแหละเป็นครั้งแรกต่อมามีความเริ่มใสขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมาจึงมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึง5คนต่อ5คนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงทุกวันนี้ คือให้เป็นเครื่องหมายทั้งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรัยคือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1เพื่อให้พุทธบริษัทมีความเลื่อมใสมากขึ้น เช่นว่ารัตนะท่านแปลว่าแก้วประเภทหนึ่งแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นรัตนะเป็นรัตนตรัยด้วยพระศาสนาที่เจริญมาทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหลักของพุทธบริษัทเบื้องแรกคือให้พวกเราทั้งหลายถึงพระพุท ให้พวกเราทั้งหลายถึงพระธรรมให้พวกเราทั้งหลายถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายทางใจผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ให้นับถือเป็นอย่างยิ่งไม่ให้นับถืออย่างอื่นยิ่งกว่าทั้งสามประการนี้เพราะหลักสามประการนี้ธรรมะคำสั่งสอนเคลื่อนมาจากรัตนะทั้งสามประการนี้ตลอดถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าถ้าพูดตามส่วนบุคคลไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้พระพุทธเจ้าที่มีรูปมีนามก็คือสีธาตุราชกุมารไอ้ความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่การใดก็ยังมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วจะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ในปัจจุบันนี้เพราะท่านยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่แน่ก็ต้องการอยากจะให้เอาพระพุทธเข้ามาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราด้วยคือเรามาทำความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเสียแล้วเราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะยืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่ถึงพระพุทธพระธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าอย่างเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุดัชสุคุมานนั้นท่านก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมราเหมือนเราทุกวันนี้ประชาชนทั้งหลายก็เข้าใจว่าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเราเมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเทวนารำพันนึกว่าท่านตายแล้วเราก็ลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมสีธาตุดัชกุมารคนนั้นคือมารู้ธรรมะมารู้ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องกัตรู้ของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านไม่เห็นธรรมะท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความเป็นจริงน่ะแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ฉะนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณกาลท่านจึงทำโลหะนี่เป็นรูปพระนะให้เด็กๆมันมาเห็นนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบโลหะเนี่ย
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำ

0: ถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่อง

0: ียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน